0: ออินเดียได้แค่ไหนในแง่ของสินค้าต่างๆ SMB ไทยเนี่ยอยากไปอินเดียเยอะมากทุกยุคทุกสมัยอยากไปอินเดียเยอะมากเห็นได้จากการที่หน่วยงานรัฐก็จัดสัมมนาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จัดสัมมนาเรื่อยๆในการเจาะตลาดอินเดียนะครับก็มีอยู่ตลอดก็แสดงว่า SMB ไทยอยากไปเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราประเมินเรื่องของการส่งออกนะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีอเมริกาเหนือเอเชียใต้เนี่ยที่มีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกอาเซียนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยสัดส่วนการส่งออกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบเป็น 100% นะลดลงตลอดเพราะนั้นอเมริกาเหนือเอเชียใต้ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่อินเดีย
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นปากีสถานอันดับ3ก็เป็นบังกลาเทศที่ไปบรรยายเนี่ยก็มีนักธุรกิจไทยน้องๆนักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเนี่ยส่งไปเนปาล
1: ม
0: อกกี้เนปาลเนี่ยกำลังซื้อน้อยตลาดเล็กมากคุณต้องขยับมาเป็นเอเชียเลยเอ้ยอินเดียเลย
1: ครับ
0: นะครับนะถ้าเราดูการส่งออกนำเข้าไทยอินเดียไทยนี่ได้ดุลการค้ากับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยได้ดุลการค้าเป็นระดับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ต่ำกว่า 1,000 น่ะเพิ่มในช่วง10ปี20ปี15ปีที่ผ่านมาดีกว่า15ปีที่ผ่านมาได้ดุลการค้าตลอดคำถามที่คือในวันสัมมนาเนี่ยเขาจะให้เป็นคำถามประมาณทั้ง12ข้อ
1: ครับ
0: การมาคุยกับรายการการมาคุยกับดร.เจตคุยคุณลิซ่าท่านฟังเนี่ยผมไม่ถึง12ข้อแน่ๆ
1: ครับ
0: ผมจะข้อเด็ดๆมา
1: เอาเด็ดๆเอาเด็ด
0: ๆมาเด็ดๆมาเล่าให้ทั้งสั้น2และท่านผู้ฟังฟัง
2: ค่ะ
0: ข้อที่1ก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยชอบต่อรองราคา
1: ถูกครับ
0: คำถามสำคัญน่ะคุณลิซ่าพวกเราต่อรองราคามั้ยพวกเราก็ต่อรอง
1: บางอย่างบางอย่าง
2: เดี๋ยวนี้ไม่
0: พวกเราก็ต่อรองนะ
2: โ
0: อเคผมว่าคนทั่วไปก็ต่อรองแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้อต่อรองราคาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันจริงๆต่อรองราคาเนี่ยใช่เลยเวลาไปผมเนี่ยเคยเอาสินค้าไปให้ผู้นำเข้าอินเดียเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขาย
1: ครับ
0: ไม่เคยขายได้เพราะติด2เรื่องเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานก็3จริงๆ3นะเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานและเรื่องของการเป็นอาหารมังสวิรัติเดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวมาคุยกันโอเคการที่คนอินเดียต่อรองราคาเก่งคนไทยก็ต่อรองราคาเก่งแต่เรารู้สึกว่าคนอินเดียต่อรองราคาเก่งมากเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพของเขาเนี่ยถูกค่าครองชีพก็สะท้อนไปถึงรายได้ของเขาอะน้อยกว่าไทยรายได้ของคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าไทยเยอะมากประมาณ2เท่า2 3เท่าประมาณนี้แหละนะซึ่งพอทำรายได้แล้วเนี่ยไปคิดถึงค่าครองชีพของเขาเนี่ยก็ต่ำพอค่าครองชีพเขาต่ำผมเทียบให้เห็นว่าเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าในอินเดียได้เกือบ5เท่าแต่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าไทยได้3เท่ากว่าเห็นมั้ยครับ
1: ครับ
0: คนอินเดียเนี่ยสามารถจะซื้อสินค้าได้มากกว่าเพราะนั้นสินค้าที่ราคาที่แพงๆไปเนี่ยเขาก็ต้องต
2: ่
0: อที่แพงไปก็ต้องต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็น SMB เนี่ยคิดนะว่าท่านจะแข่งที่เป็นตลาดสีแดงมหาสมุทรสีแดงหรือท่านจะแข่งในที่เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินหรือเปล่านะเพราะนั้นคนอินเดียต่อรองเพราะว่าค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยพอค่าครองชีพก็ถูกกว่าไทยสินค้าท่านจะวางตำแหน่งอย่างไรถ้าท่านจะแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยไหวหรือเปล
1: ่
0: าการที่สินค้าไทยไปแข่งในตลาดอินเดียเนี่ยโอเคอินเดียเขานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากที่สุดประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ประเทศไทยอินเดียนำเข้าเป็นอันดับที่15ในอาเซียนคนอินเดียนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อันดับ1
1: ครับ
0: อินโดนีเซียอันดับ2ไทยอันดับ3เพราะนั้นตลาดในอินเดียแข่งกันทั้งสินค้าไทย แข่งกับสินค้าในจากประเทศจีนเพราะนำสองสินค้าไทยก็ต้องแข่งกับอาเซียนคือจริงๆสินค้าไทยก็แข่งกับหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วล่ะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเราสามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของตลาดสินค้าจากจีนแล้วก็ตลาดจากประเทศสินค้าจากประเทศอาเซียนเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยจริงๆสูงกว่าไทยแต่นั่นฐานในการฐานของราคาอินเดียเนี่ยต่ำเช่นข้าวแกงอินเดียจานละ50 บาทสมมตินะครับตัวเลขสมมติข้าวแกงไทย100 บาทนะครับสมมตินะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่ที่เป็นดราม่าอยู่นะครับว่าข้าวแกง10 บาท
1: 30-40
0: ไม่ใช่อันนี้ตัวเลขสมมุตินะเพราะนั้นฐานของราคาเดิมของเราสินค้าเราเนี่ยมันสูง
1: อ
0: ินเดียมันต่ำเพราะนั้นเขาเป็นเงินเฟ้อก็คือหลับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยมันสูงก็แต่ว่าจริงๆราคาเดิมเนี่ยต่ำข้าวแกงต่ำค่าจ้างต่ำต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรนะตั้งราคาตามเมืองอย่างไรตั้งราคาตามความต้องการตลาดอย่างไรเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างไร
1: ครับ
0: เพิ่มภาพสินค้าเพิ่มราคาได้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าอินเดียขายราคาต่ำๆขายใครราคาต่ำๆผมสามารถแบ่งคนอินเดียได้เป็นสัก 3-4 กลุ่มนะตามระดับรายได้ของเขาอ่ะคือถ้าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเช่นต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสักคือคนอินเดียเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าประเทศจีน
1: อ
0: ินเดียมีประมาณตั้ง 1,430 ล้านคนคนจีนก็ประมาณ 1,400 นิดๆ 1,410 อะไรประมาณเนี้ยนะคนอินเดียแซงหน้าจีนนะประชากรอินเดียแซงหน้าประเทศจีนถ้าเราแบ่งตัด 50% เนี่ยที่รายได้ต่ำกว่าสัก 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ย50% น่ะก็เป็นคนที่รายได้ต่ำคุณจะขายกลุ่มนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายได้ที่เป็นปานกลางขึ้นมาแล้วระดับสูงเลยเนี่ยมีถ้าระดับสูงเลยมีประมาณสัก 5% ถ้าเราอยากจะเพราะนั้นเราจะเจาะอะไรสินค้าที่สินกลุ่มไหนล่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกลุ่มชั้นกลางกลุ่มชั้นกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสักแบ่งเป็นกลางเก่ากลางต่ำกลางและกลางสูงนะครับก็มีประมาณสัก 45% อีก 5% ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงผมเสนอท่านทั้งหลายว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลาง
1: ใช
0: ่รายได้ปานกลางซึ่งรายได้ปานกลางสินค้าไทยที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราช่องทางในการจำหน่ายก็จะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็คีรานา
1: ครับ
0: คีรานาเนี่ยถ้าท่านดร.เจตไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตู้เล็กตามเมืองต่างๆเมืองต่างๆตามมุมต่างๆของอินเดียเยอะแยะไปหมดไอ้คีรานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย80สัดส่วนในการขายสินค้าได้ 80% ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสัก70-70% แล้วก็เป็นสัดส่วนของการค้าสมัยใหม
1: ่ครับ
0: ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน
2: ์
0: นะการค้าออนไลน์นี่คือช่องทางในการจำหน่ายปัจจุบันคนอินเดียซื้อขายได้สินค้าทางออนไลน์เยอะมาก ซ
1: ึ่
0: งมีหลายแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มและทั้งระบบของการชำระเงินที่มันแตกต่างกับประเทศไทย ต่างจากประเทศไทยอันต่อไปที่ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: คนอินเดียเป็นมังสวิรัติแต่ไม่ใช่คนอินเดียกินมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศเป็นมังสวิรัติในการขายสินค้าส่งไปอินเดียเนี่ยสินค้าที่แสดงถึงมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยเขาใช้จุดสีเขียวบอกถึงมังสวิรัติในแพ็กเกจจิ้งของเขาอะเป
1: ็
0: นจุดสีถ้าเป็นไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นท่านสินค้าท่านแม้ท่านจะบอกว่าสินค้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นมังสวิรัติแต่จริงๆในสารที่ท่านไปผสมซึ่งท่านจะต้องตอบได้ว่ามันมีส่วนผสมที่มีเนื้อสัตว์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องไปติดไม่เป็นติดจุดสีน้ำตาลน่ะ จุดสีเขียวกับจุดสีน้ำตาลสีเขียวก็คือเป็นมังสวิรัติจุดสีน้ำตาลก็คือเป็นจุดที่บอกว่าไม่ใช่มังสวิรัติ
1: ครับ
0: ซึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่28ถ้าจะขายก็มี28รัฐบวกเดลีนะครับ28รัฐบวกเดลีถ้าเราทั้งโซนทั้งหมดสามารถจะบอกว่าพื้นที่ไหนของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัติหรือไม่กินมังสวิรัติ
1: ครับ

0: ก็จะกินมังสวิรัติถ้าตรงกลางกลางของประเทศก็จะเป็นกึ่งกินทั้งผักด้วยกินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฟกซี่เทเรียนเฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักส่วนทางใต้ส่วนใหญ่แล้วจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่มังสวิรัติเช่นเคราลาทามินนาดูเวสต์เบงกอลเมืองเอกก็เป็นกอลกาตาภาคอีสานของอินเดียรัฐเจ็ดสาวน้อยที่ติดกับจีนติดกับพม่าอันนั้นก็เป็นมังสวิรัติไม่ใช่ใช่มังสวิรัติ
1: ไม่เป็น
0: กษัตริย์ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอาจารย์อันนี้เราก็ทำให้เห็นภาพฉายภาพของอินเดียนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาคุณอรุณนะก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการต่อเนี่ยจริงๆต่อแบบครึ่งต่อครึ่งเลยคือถ้าเกิดตั้งร้านแล้วยังไม่เปิดบินเนี่ยเจอคนอินเดียมาจับสินค้านี่คือเซ็งมากๆนะคะซื้อของยากมากๆอีกคนนึงนะครับน่าสนใจอาจารย์อาจจะไปคุยต่อในช่วงหน้าก็ได้นะครับบอกว่าคุณอ้วนรามคำแหงนะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคนอินเดียเน้นราคาถูกแบบนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ทะลักเข้ามาเลยเหรอแบบไม่ถล่มทลายเลยเหรออ่ะทั้งนี้เราก็จะไปสู้เขาได้ยังไงประมาณนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ได้ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของการเจาะตลาดอินเดียนะคะคุยกันต่อแล้วก็คำถามจากคุณฟังด้วยค่ะอาจารย์คะ
3: ร่วนใช่ไหมใช
2: ่
3: ไหมที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักไหม
2: ครับอ้วนรามคำแหงค่ะ
3: คือเหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่าสินค้าที่อินเดียนำเข้ามากสุดเป็นสินค้าจีนค้าจีนก็ไปทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบนิยมสินค้าไทยมากกว่าแต่ด้วยราคาสินค้าจีนที่มันถูกประกอบกับรายได้ของคนอินเดียที่มันต่ำ
4: ครับ
3: เขาก็ซื้อสินค้าที่ถูกเหมือนบ้านเราอ่ะสินค้าจีนก็เต็มไปหมดในออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับสินค้าจีนทะลักเข้าไปอินเดียสินค้าจีนทะลักไปทั่วโลกและยิ่งจะทะลักมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เจอภาษีทรัมป์เข้าไปเนี่ยเขาก็กระจายไปในประเทศต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ของไทยก็เป็นโจทย์ต่อไปใช่ไหมครับอุดมขอบคุณคุณอ้วนขอบคุณคุณวิทูลนะครับที่เข้ามาฟังทางเฟซบุ๊กถ้าเราก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าแล้วเราจะแข่งกับสินค้าจีนยังไงดีในแบบนี้เราจะแข่งกับราคาใช่ไหมเราจะแข่งกับราคาใช่ไหมครับผมบอกตรงๆแข่งราคาเนี่ยตายถ้าท่านใครดูสงครามสงดวนเจ้าสัวคณินเขาบอกว่าถ้าคุณจะสู้กันด้วยราคาด้วยลดราคาถ้าคุณสายป่านไม่พอซึ่ง SME สายป่านไม่พอแน่ๆคุณตายอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับการที่คุณอ้วนตั้งคำถามว่าแล้วสินค้าไทยจะสู้ยังไงสินค้าจีนทะลักเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ของประเทศไทยผมก็จะบอกผ่านทางรายการว่าก็เราไปแข่งราคาไม่ได้แต่เราไม่ใช่แข่งเฉพาะสินค้าจีนนะครับสินค้าอินโดนีเซียสินค้ามาเลเซียสินค้าสิงคโปร์รีเอ็กซ์พอร์ตไปอินเดีย

0: เนี่ยเยอะมากสินค้าไทยนี่คือตำแหน่งของ SME นี่คือตำแหน่งของสินค้าที่ SME เราผลิตเราจะวางตำแหน่งสินค้าไทยในประเทศอินเดียยังไงผมเสนอท่านต้องเน้นไปเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งกับประเทศจีนคุณภาพที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานมีนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือนะครับพวกนี้สร้างอย่างไรผมคิดว่าโลกของการค้าปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมันมีโซเชียลมีเดียมันมีมาร์เก็ตเพลสเราสร้างได้เราสร้างได้อันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในเบรกแรกผมก็บอกว่าเป็นมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ไม่เป็นมังสวิรัติความเข้าใจคนอินเดียนี่เป็นมังสวิรัติกี่คนนะใน 1,430 ล้านคนนะเป็นมังสวิรัติประมาณสัก 40% นะท่านก็ไปหาดู 1,430 ล้านคน 40% ที่เหลือก็เป็นแฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งผักกินทั้งเนื้อนะครับสัดส่วนก็ผมคิดว่าพอๆกันก
1: ็
0: ขึ้นว่าเราไปวางสินค้าเราในที่ไหนในอินเดียนะใน28รัฐบวกกับ8ดินแดนterritory นะครับแล้วก็เดลีท่านจะวางที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมุมไบก็อยู่ทางตะวันออกหรือตะวันตกในแต่ทางซ้ายมือของแผนที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในมหาราชระทามินาดูก็อยู่ทางใต้เมืองหลวงก็เชียงรายนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเหนืออินเดียซ้ายมุมไบล่างเชียงรายขวาเวสต์เบงกอล
1: ครับ
0: เวสต์เบงกอลก็คือโกลกาตาถ้าท่านสินค้าถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดรัฐเจ็ดสาวน้อยอัดสัมมณีปุระอะไรพวกเนี้ยนาการแลนด์พวกเนี้ยสินค้าเราก็จะไปลงที่กาลกาตา
1: ครับ
0: แล้วถูกกระจายไปในรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วทำไมผมพูดรัฐเจ็ดสาวน้อยมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือกินอย่างเช่นกินข้าวด้วยช้อนอ่ะไม่ได้กินด้วยมือ แล้วชอบสินค้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอาหารทะเลอุปโภคบริโภคเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาถึงพม่าด้วยเพราะนั้นเส้นทางของการไปนอกจากจะไปทางเครื่องที่ลงกาลกาตาแล้วก็จ่ายไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าผ่านทางพม่าได้ด้วยผ
1: ่
0: านพม่าขึ้นไปหรือไม่ก็พม่าเนี่ยเป็นสองทางและทางถนนก็ขึ้นไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วก็ทางน้ำตรงคลองกาลดานที่อินเดียมาเปิดคลองให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะส่งสินค้าอินเดียเข้ามาพม่าแล้วรับสินค้าพม่าเข้าไปเพราะนั้นตรงเวสต์เบงกอลหรือกาลกาตาเนี่ยก็เป็น3จุดหรือตรงภาคอีสานของอินเดียเนี่ยสินค้าสามารถเข้าไป3จุดเพราะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราคาที่เราขึ้นอยู่กับถ้าเราจะแข่งราคาผมเสนอว่าท่านก็ลดปริมาณท่านจะขาดท่านสามารถจะลดราคาได้แต่ผมคิดว่าแข่งน่าจะยากอยากจะให้ขยับมาเป็นที่แข่งกันเรื่องของราคาสูงขึ้นแต่มีสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากจะเป็นประเด็นราคานอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นมังสวิรัติไม่เป็นมังสวิรัติเรื่องของมาตรฐานของอินเดียก็เข้มนะครับท่านจะต้องมีมาตรฐานที่ใช้คำว่า FSSAI
1: ครับ
0: FSSAI Food อย.ของอินเดียน่ะ Food Safety ของอินเดียน่ะท่านจะต้องได้ตราพวกนี้ในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มในอินเดียก็คือพวกมาร์เก็ตเพลสเช่น Amazon Flipkart อะไรพวกเนี้ยกลับไปส่วนที่เป็นในโซเชียลมีเดียหรือควิกคอมเมิร์ซน่ะควรจะวางตำแหน่งตรงไหนให้คนอินเดียได้รับทราบผมคิดว่าต้องทำไปพร้อมๆกัน
1: คู่ขนานกันไป
0: ในตรง Amazon ใน Marketplace ที่เป็นใหญ่ๆเป็นสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักแต่ที่เป็น Quick Commerce ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะหรือเร็วๆในการส่งสินค้าเข้าไปเร็ว นะครับในระบบของการชำระเงินของอินเดียแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเชื่อมระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ระบบการชำระเงินของอินเดียเขาเรียกว่า UPI
1: ครับ
0: Unified Payment Interface UPI UPI คืออะไรเวลาเราไปชำระเงินปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดดร.เจตคุณลิซ่าผมไปกินร้านอาหารไปซื้อสินค้าใช้สแกนแล้วก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าเราใช้สแกนจากเงินเราที่อยู่ในธนาคาร
1: ครับ
0: ก็คือเราจะใช้แอปธนาคารเป็นโมบายแบงกิ้งถูกไหม
1: ครับ
0: การโน่นธนาคารนี่โอเคแต่ของอินเดียเขาใช้ UPI เป็นระบบกลางของเขาแต่ระบบที่คนอินเดียสแกนเป็นระบบของฟินเทคก็คือไม่ใช้แอปของธนาคาร
1: อ้
0: าวแล้วใช้แอปธนาคารไหมใช้ของเขาใช้แต่ระบบของแอปธนาคารอินเดียไม่ทันกับฟินเทคที่เขาพัฒนาไปล้ำเพราะนั้นเนี่ย UPI ของอินเดียก็จะโยงกับฟินเทคฟินเทคก็คือระบบการชำระเงินเหมือนจีน
2: อ
0: ะจีนก็จะเป็นอาลีเ
1: พย์ใ
0: ช่ไหมจีนเป็นอาลีเพย์วีแชทเพย์อินเดียก็จะเป็นโฟนพีบราอีก 3-4 ตัวนะครับผ่านจาก UPI ไม่ใช่แอปธนาคารแต่เงินก็จะอยู่ในธนาคารนั่นแหละอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นผมเสนอประเทศไทยว่าทำระบบ UPI ของอินเดียเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของเขา
1: ครับ
0: อินเดียชอบมาเที่ยวไทยชอบมาแต่งงานในประเทศไทย
3: คือหมายถึงว่าจัดงานแต่งงานในไทยนะไม่ใช่ว่าแต่งกับคนไทยนะ
0: ใช่ๆ
3: ต้องพูดให้เคลียร์
0: เราไปทำมาค้าขายกับเขาสแกนได้เลย
1: ครับ
0: สแกนได้เลยระบบ UPI เสนอรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบ UPI ให้เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์มากมายสิทธิของการใช้ FTA สินค้าไทยเพื่อจะได้ภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมี2 ส่วนก็คือเรามี FTA ไทยอินเดียแต่รายการสินค้ามันน้อยมาก82 83รายการเท่านั้นเองสินค้าผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวใน FTA ไทยอินเดียแต่มันมี FTA อินเดียอาเซียนที่มีกรอบของสินค้าเยอะกว่าเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูส่วนผมคิดว่าก็ต้องไปดู
1: รายละเอียดครับ
0: อาเซียนอินเดียนั่นแหละก
1: ็
0: มีครอบคลุมสินค้ามากกว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามครับเสนอท่านพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอินเดียและช่องทางในการจำหน่ายที่คนอินเดียใช้อยู่ในปัจจุบัน
1: ผ
0: ลไม้นิดเดียว
1: ค
0: นอินเดียชอบมะขามหวานมากครับ
3: โอเคอ่ะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับก็เป็นช่องทางคือโอ้วันนี้นี่เหมือนแบบว่าใครอยากทำธุรกิจเนี่ยมาทำความรู้จักอินเดียแบบ101นะกับอาจารย์ช่วยสรุปให้นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเยอะมากน่าจะมีท่านนึงนะน่าจะคือคุณอุดรเนี่ยน่าจะมาจากสปป.ลาวนะเท่าที่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาก็สบายดีด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังมาจากทางสปป.ลาวกันเยอะเลยคุณไพโรจน์นะครับก็บอกว่าน่าจะเอาอาหารมังสวิรัติเนี่ยไปสู้กับสินค้าจีนนะฮะเพราะว่าสินค้าเราดีนะแล้วก็คุณอารีนาก็บอกว่าอีกโอกาสนึงนะฮะก็คือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยถูกกันก็มีการปะทะพรมแดนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจโอ้วันนี้คึกคักครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายท่านเลยครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะมาเจาะอินเดียเป็นระยะเลยกันท่านผู้ฟัง
3: ได้
0: ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ
3: ตอบรับดีตอบรับดีนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมคุณลิซ่าแล้วก็อาจารย์อาจถือโอกาสลาไปพร้อมกันเลยนะในเช้าวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเป็นภาพเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพาดหัวข่าวนะคะเข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยเป็นทางการสารมิตรภาพราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่4ของเจ้าหญิงแอนสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนานค่ะ
2: ครับมาติดตามคดีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านณโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับบอกว่าล่าสุดครับผลการตรวจทางนิติเวชระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ซึ่งในมีฤทธิ์ในการบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน4นาทีครับขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดและเตรียมดำเนินการข้อหาหนักหลายกระทงทั้งการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้และต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ระบุว่าพฤติการความประมาทเนี่ยทางร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองจนเกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรประกอบกับคำให้การของพยานที่ระบุว่าประตูหนีไฟ1ใน4ทางมีการล็อกกุญแจเอาไว้จนเป็นอุปสรรคต่อการหลบหนีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าสำนักงานเขตจตุจักรมีความบกพร่องหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคารจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในไม่ช้าด้านมาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วกรุงเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและการขอใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ทันทีประกอบด้วยร้านย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินการกิจการชั่วคราวหลังมีการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่ง กีดขวางทางออกฉุกเฉินร้านย่านจรัญสนิทวงสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร้านย่านเพชรบุรีครับเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดการแสดงดนตรีและยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันหลังจากมีการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนซึ่งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละไม่เกิน 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะครับที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวได้เดินทางมารับร่างของนายถิติวัฒน์แก้วกันหานะครับหรือว่าน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างภพจังหวัดปทุมธานีโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่าน้องดินเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงหลังจากที่ระบบสำคัญของร่างกายหยุดทำงานพร้อมกัน2ระบบพร้อมระบุว่าเงินเยียวยาเบื้องต้นจากทางร้าน 10,000 บาทเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นเสาหลักที่ช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัวและกำลังวางแผนจะเปิดร้านอาหารร่วมกับมารดาก่อนจะมาประสบเหตุเสียชีวิตครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับกทม.ล้อมคอกผับอันตรายปิด3ร้านดังผบ.ชน.เผยสอบพยานคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้ว106ปากเตรียมดำเนินคดีในข้อหาหนักพบอาจต่อเติมไฟฟ้าจนโอเวอร์โหลดเป็นเหตุให้ไฟไหม้ด้านกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังในเขตราชเทวีบางกอกน้อยปทุมวันเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจเข้ม50เขตขณะที่แม่ของน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เข้ารับร่างลูกชายเปิดใจทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกครั้งสุดท้ายครับ
1: ค่ะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะเดลี่นิวส์ค่ะพาดหัวข่าวนะคะฉะใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินสูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีต้นเหตุสังเวยโรงเบียร์หลักฐานชัดมัดแน่นเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายประมาทหลังกฟน.แฉแอบใช้ไฟเกินขนาดจากเดิมที่ขอไว้ซ้ำบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เข้าตรวจและล็อกประตูปิดตายทางหนีจนเกิดเหตุสยองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจ่อฟันข้อหาหนักประมาทดัดแปลงอาคารเร่งสอบพยานมัดตัวเจ้าของและหุ้นส่วนขณะที่ผลนิติเวชยันชัดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีเอาผิดหมวดนัดอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ชัดชาติเปิดฟีเจอร์ใหม่ทราฟฟี่ฟองดูชวนคนกรุงแจ้งพิกัดสถานประกอบการเสี่ยงปทุมวันบางกอกน้อยราชเทวีนำร่องสั่งปิดชั่วคราว3ร้านไร้ใบอนุญาตแอบเปิดผับลอบจัดแสดงดนตรีเตือนแล้วไม่ฟังเขตเส้นตายหยุดใน7วันค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวกทม.ล้อมคอกตรวจเข้ม50เขตสั่งปิด3ผับเถื่อนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งสรุปคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบปากคำแล้ว106ปากพบหลักฐานบ่งชี้ประมาทส่อต่อเติมระบบไฟเองล็อกประตูหนีไฟเผยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจเหตุสูดดมก๊าซพิษรอผลพิสูจน์หลักฐานนิติเวชวิศวกรรมสถานประกอบสำนวนจ่อฟันข้อหาหนักเจ้าของร้านพร้อมสอบเส้นเงินชี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐเชือดแน่กทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวมาจากคปภ.ด้วยนะคะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดๆที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่ ่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลความคืบหน้าสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการครับ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุม

0: สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: มาติดตามความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตสอบราชการนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มผู้ที่มีคะแนนผิดปกติชุดแรกทันทีครับจำนวน 3,621 คนจากรายชื่อที่พบความผิดปกติทั้งหมด 5,814 คนโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อมีมติเพิกถอนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ที่สอบได้ด้วยความถูกต้องจำนวน 9,174 คนครับที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำกระดาษคำตอบดิบทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นมาตรวจนับและคำนวณคะแนนใหม่ผ่านระบบดิจิทัลซิกเนเจอร์เพื่อจัดทำลำดับผู้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมดกว่า 400,000 คนโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางและสถาบันการศึกษาเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมสูงสุดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปครับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการและสาสางปัญหาให้เสร็จโดยเร็วส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุญผาสุวรรณครับผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก15รายหลังจากดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญที่ถูกจับกุมได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยยอมรับว่าทำหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบไปส่งต่อให้กับกลุ่มบุคคลในบ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มีแผนจะเรียกตัวผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุกว่า 5,000 รายมาสอบปากคำทั้งหมดโดยจะประสานความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการตามกฎหมายควบคู่กับโทษทางอาญาขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการภายใน7วันล่าสุดนายอัธยาศัยขออภัยครับอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงชุดดังกล่าวแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจถูกไต่สวนในคดีนี้เพื่อรักษาบรรทัดฐานและความถูกต้องโปร่งใสทางด้านของรัฐสภาครับนายอาสพลสอนสันไตรภพนะครับประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยหลังจากมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจากการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตในขั้นตอนหลังจากผู้รับจ้างมีการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นและส่งไฟล์ข้อมูลให้กับกสทโดยพบว่ามีการนำไฟล์ข้อมูลออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อนที่จะมีการประกาศผลซึ่งในสัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการจะเชิญปปช.ปปท.DSI และกองบังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบผู้กระทำผิดและหลักฐานสาวไปถึงบุคคลใดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับกสทถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3,600 จ่อพ้นราชการปลัดมหาดไทยสั่งตรวจข้อสอบใหม่ 800,000 แผ่นเสร็จภายใน15วันนายกเซมเบ้ตั้งเซมเบ้คุมท้องถิ่นแฉจ่าย 3-500,000 ลบชื่อผลโกงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา15คนครับ
7: เมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะคะและก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้พบปะหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครบทุกท่านพร้อมทั้งหารือเรื่องที่ตนเองจะเดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากไปคุยหรือไม่เพราะตนเองไปมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและเรื่องความมั่นคงด้วยส่วนจะประเด็นใดนั้นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถนำมาพูดเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงและไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ส่วนหากมีโอกาสจะเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนเรื่องชายแดนด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งนี้ได้รับทราบว่าในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะมาเยือนไทยก็คงจะได้มีการพูดคุยกันส่วนกรณีที่จีนเคยมีท่าทีที่อยากเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนายอนุทินก็บอกว่าเราก็ไม่ปิดกั้นประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะกองทัพฝากคุยกับจีนนายกผนึกบก.ท.ท.กระชับข้อมูลก่อนพบสีจิ้นผิงอนุทินตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยกระชับข้อมูลด้านความมั่นคงก่อนบินจีนชื่นชมจีนมหามิตรหนุนไทยทุกเรื่องระบุกองทัพฝากเรื่องไปคุยกับสีจิ้นผิงชี้ไม่ปิดกั้นหากอยากเป็นคนกลางเจรจาไทยกัมพูชาเผยรัฐมนตรีกลาโหมจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้าขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยมีเหล่าผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะคะโสพลป้องนายกชิ่งตอบกระทู้ฝ่ายค้านปัดยื้อชงสารฟันปปช.ตีตกศักดิ์สยามสุขหุ้นโสพลป้องนายกไม่ต้องมาตอบกระทู้ก็ได้เพราะข้อบังคับประชุมสภาบอกให้มอบหมายคนอื่นได้โตคนวิจารณ์กิจกรรมให้ยืนเคารพธงชาติถ้าแค่นาทีเดียวยืนไม่ได้ถือว่าไม่รักชาติจริงส่วนแอโรบิกปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางพัฒนาบุคคลที่ตรงปกแล้วใครว่าสภาชุดนี้ไม่มีผลงานถือว่าอคติยึกยักตั้งกรรมการตรวจสอบคำร้องยื่นฟันปปช.จำหน่ายคดีศักดิ์สยามปกปิดทรัพย์สินยังไม่ส่งศาลฎีกายันไม่มีเหตุผลให้รื้อยันไม่มีเหตุผลให้ยื้อแต่รู้กฎหมายไม่มากเหมือนคนอื่นเลยต้องให้กรรมการวินิจฉัยแบบท่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควร

0: วนเชื่อคุณวุฒิกรรมการจะไม่เอาเกียรติยศมาเล่นไอซ์ลั่นเป้าหมายสูงสุด THAI Passport ต้องเลิกโครงการแต่ตอนนี้คงทำได้คือให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแง่ที่เลื่อนลงทะเบียนเพราะเป็นโครงการที่ขาดความรอบคอบแต่แรกถ้าถามไม่ตรวจสอบก็โกยกันฉ่ำหรือไม่โวยชัยชนกไม่มาชี้แจงกรรมธิการครั้งที่3แล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าบัตรคนจนที่ผลการลงทะเบียนออกมาแล้วในวันนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ปรับลดลงจากเดิมที่มีจำนวน13,200,000 คนเหลือเพียง9,500,000 คนครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,820,000 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ14ของประชากรทั้งประโดยตัวเลขนี้ก็สอดคล้องใกล้ชิดกับเกณฑ์เส้นความยากจนของธนาคารโลกครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลดลงสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มขึ้นของระบบจัดทำฐานข้อมูลผ่านกลไกสำคัญ3ประการคือการลงพื้นที่เชิงรุกและการใช้ข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการขยายเกณฑ์ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับไทม์ไลน์ในการดำเนินการโครงการนี้นะครับวันนี้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางโครงการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของ5ธนาคารหลักจากนั้นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมวันนี้นะครับจนถึง12มกราคมปีหน้าจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องดำเนินการทุกรายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าจุดบริการ3ธนาคารของรัฐส่วนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่17-31ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและต้องมีการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายในวันที่16สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนการประกาศผลทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่อุทธรณ์จะมีขึ้นวันที่21กันยายนนี้และผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่รวมถึงผู้ที่ผ่านการเกณฑ์การอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่12มกราคม2570ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02-109-2345ในวันและเวลาราชการครับอีกด้านหนึ่งนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะครับบอกว่ารัฐบาลเตรียมถอดค่าไฟสาธารณะมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนอย่างถาวรโดยจะให้3การไฟฟ้าร่วมการบริหารจัดการภาระดังกล่าวซึ่งรัฐบาลจะหาแหล่งเงินชดเชยจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลดต้นทุนและหารายได้เพิ่มด้านพลังงานครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าประเด็นนี้ครับบัตรคนจนลดทวบคลังหันอื้อเหลือแค่ 9.5 ล้านรายกระทรวงการคลังตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2569ระนา

0: ลดลงจาก 13.2 ล้านคนผ่านการคัดกรองเหลือ 9.5 ล้านคนจากผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคนเอกนัทลั่นให้3การไฟฟ้าแบกรับต้นทุนค่าไฟสาธารณะ 1.8 หมื่นล้านเลิกสัญญาแอดเดอร์ครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex นะคะเป็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยเอี่ยวคดี Forex ไปฝากขังศาลอาญาค่ะขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางด้านของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นภาพนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาที่ศาลอาญาเพื่อฟ้องกลับผู้กล่าวหาเรียกรับเงิน1ล้านบาทแลกกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับมีประเด็นการเมืองนะครับนางการดีเลียวไพโรจน์สมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มรัฐมนตรีรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการทำงานที่ผ่านมาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าพรรคก็ก่อตั้งมาอยู่คู่เมืองไทยมา80ปีไม่ใช่30ปีพร้อมระบุว่าประเทศไทยณเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจึงต้องหาคนเก่งที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระดับวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตเช่นทิศทางของเทคโนโลยี AI Data Center และการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมูลค่า 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานมากกว่าการมองแผนงานระยะสั้นเพื่อตัดสินงบประมาณเป็นเรื่องๆไปซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำนะครับว่าในฐานะฝ่ายตรวจสอบจะเดินหน้าตรวจสอบทุกโครงการของรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของประเทศมีพาดหัวในแนวหน้าครับเปิดศึกลูกเทพการดีบี้แสดงฝีมือประเทศต้องการคนเก่งปชป.ด่าหน้าโต้รัฐมนตรีลูกเทพการดียันไม่รู้จักหลายคนต้องไปค้นหานามสกุลบี้ให้แสดงฝีมือเยอะๆครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศและชิงที่3เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะเป็นภาพของคริยันเอ็มปัปเป้นะคะหรือที่แฟนคลับเรียกกันว่าประธานเป้ค่ะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่ซัดไปแล้ว8ประตูก็ยังมีลุ้นตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลก2026นะคะจะนำทีมลงสนามนัดชิงอันดับ3ดวลกับทีมชาติอังกฤษนะคะช่วงตี4ของวันอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะคะก็จะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายที่งานหล่อเทียนพรรษาครับหลอมรวมศรัทธาชายแดนใต้จาก1แรงศรัทธาสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและนักเรียนร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569ความพิเศษของปีนี้คือเทียนพรรษาจะถูกนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด397แห่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีแต่คือการรวบรวมพลังเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างขวัญกำลังใจและหลอมรวมหัวใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดความรักความสามัคคีและความเข้าใจในความหลากหลายคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาเราสองคนก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 นคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6 รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน CP Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้ง2 ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโชว์อัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: BQuick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

0: แผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันปลื้มบางกระเป๋าตู้กลับติดตามกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ครับบ่าวตู้ทำหน้าที่รายงานข่าวนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับเข้ามาคุยนะครับก็เป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณทิพย์นะครับแกก็จะเข้ามาทางซ้ายนะครับท่านเป็นรองอธิการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้วก็ทรัพยากรบุคคลนะครับท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานนะมหากรรมวิชาการ54ปีมรส.โรงเรียนวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตอนนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณทิพย์นะครับรองอธิการบดีนะครับก็เข้ามาในซ้ายนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกับฐานกันนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณทิพย์นะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรบุคคลท่านเข้ามาอยู่ในสายแล้วขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยเราครับ
0: ครับผมด้วยความยินดีเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมมหากรรมวิชาการ54ปีมรส.โรงเรียนวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนนะครับก็อยากจะให
1: ้
0: เชิญอาจารย์ได้ขยายนะครับถึงกิจกรรมในที่จะมีขึ้นนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับอาจารย์ครับ
1: ครับได้ครับคือต้องนำเรียนนี้ครับว่าเราเริ่มจัดมหากรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งแต่ตอนครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยก็คือตั้งแต่ปี2566ครับปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3นะเรียบร้อยปีที่3แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่54ของมหาวิทยาลัยนะครับก็ภายในงานก็จะมีกิจกรรม2ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่านิทรรศการมหากรรมแสดงผลงานทางวิชาการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: อันนี้จะมีอยู่ประมาณ15บูธนะครับก็จะเป็นมหากรรมแสดงผลงานมีกิจกรรมภายในรวมถึงรางวัลต่างๆที่เราได้รับที่เป็นการประกวดทางวิชาการต่างๆแล้วก็จะมีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะครับชื่อดังต่างๆของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทุกวันวันสามสี่คนนะ
0: ครับ
1: ก็ชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือส่วนแรกครับส่วนที่สองเนี่ยจะมีในเรื่องของการรับสมัครเมื่อเราเปิดบ้านแล้วเราก็จะเปิดรับสมัครเปิดโอกาสให้กับนักเรียนม.6ในปัจจุบันนี้ครับสามารถมาร่วมงานและสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ของเราประจำปี2570ได้โดยตรงเลยนะครับโดยเราเปิดรับรอบนี้รอบเดียว 3,700 ที่นั่งนะครับก็คือเต็มแล้วเต็มเลยนะครับก็คือรับทุกคณะรับทุกสาขาน้องๆที่อยากจะเป็นลูกศิษย์ของมรส.อยากจะเป็นบัณฑิตของมรส.เนี่ยต้องมางานนี้ครับเพราะว่าถ้าพลาดงานนี้แล้วสาขาที่ตัวเองอยากเรียนเต็มไปแล้วเนี่ยเราก็รับเพิ่มไม่ได้แล้วครับมีแผนรับที่จำกัดอยู่แล้วครับการสมัครก็ไม่ยากเลยครับสามารถสมัครได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสมัครล่วงหน้ามาได้เลยครับเพื่อลดเวลาที่จะมาสมัครหน้างานแต่ใครที่ไม่สะดวกที่จะสมัครมาทางออนไลน
0: ์
1: สามารถมาร่วมงานแล้วสมัคร

0: ใหม่ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับใน3วันนี้สมัครทีเดียวจ่ายค่าสมัครทีเดียว300
1: ครับ
0: สามารถสัมภาษณ์ได้จนกว่าจะได้สาขาที่ตัวเองได้รับคัดเลือกครับและมีที่เรียนแน่ๆครับเพราะงั้นน้องๆที่สละเวลามาร่วมงานนี้มั่นใจได้เลยครับว่ามีที่เรียนก่อนใครแน่นอนครับ
1: ครับผมนี่ก็คือหัวใจสำคัญเลยนะครับในการที่จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ54ปีมรสนะครับห้องเรียนวิศวกรสังคมห้องเรียนวิศวกรสังคมนี่เป็นไงครับอาจารย์ครับ
0: คือเป็นแนวคิดของท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมนะครับตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งท่านอยากกำหนดอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของบัณฑิตของราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1: ครับผม
0: เราก็เลือกใช้คำว่าวิศวกรสังคมซึ่งมันเป็นทักษะที่สร้างให้บัณฑิตเนี่ยมีความเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานแล้วก็นวัตกรก็คือผู้เอานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น
1: ร
0: เราประกาศเป็นอัตลักษณ์บัณฑิตเราว่าในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ต่างๆเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับทักษะการเป็นนักคิดนักประสานนักสื่อสารและนวัตก
1: ร
0: เราเรียกทั้งหมด4หรือหัวข้อนี้รวมกันว่าวิศวกรสังคมครับ
1: ที่ผ่านมาห้องเรียนวิศวกรสังคมเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนยังไงครับอาจารย
0: ์ผมเรียนว่าห้องเรียนวิศวกรสังคมเนี่ยจัดมาแล้ว3ปีเป็นโครงการที่ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนหมายความว่าโดยปกติเด็กๆจะต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ย16ครั้งถ้าเป็นวิชาบรรยาย16สัปดาห์นะครับ แต่ว่ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนผ่านห้องเรียนชุมชนโดยเรียนภาคบรรยายเนี่ยแค่8ครั้งคือครึ่งหนึ่งแล้วอีก8ครั้งเนี่ยเรามีงบประมาณสนับสนุนให้ทุกรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมพาเด็กลงพื้นที
1: ่
0: ไปเรียนรู้วิชาร่วมกับชุมชนไปเรียนรู้ปัญหาไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นโปรเจกต์เบสนะครับเป็นโครงงานและสุดท้ายเด็กๆก็จะมาร่วมนำเสนอปัญหาของชุมชนแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนแล้วก็การนำองค์ความรู้ในวิชาเหล่านั้นไปใช้เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติใดมิติหนึ่งนะครับแล้วก็เอารายละเอียดทั้งหมดเอาผลงานทั้งหมดเอานวัตกรรมทั้งหมดมาจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงานในงานมหกรรมวิชาการซึ่งเรามีประกวดบูธด้วยนะครับประกวดการนำเสนอผลงานหรือการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นภายใต้แนวคิดวิศวกรสังคมด้วยครับในการประกวดบูธครับ
1: บูธนี่ก็จะเป็นบูธของฝ่ายต่างๆในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ
0: ทุกฝ่ายคือทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเอาแนวคิดแล้วก็กระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรสังคมไปใช้ในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นทุกบูธเนี่ยจะต้องมีเบสแพ็กพีซหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่เชื่อมโยงกับวิศวกรสังคมเนี่ยในการที่จะมานำเสนอว่าตัวเองได้ยกระดับการทำงานผ่านแนวคิดการสร้างวิศวกรสังคมอย่างไรบ้างครับ
1: ครับผมในช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับความสำเร็จนะครับของการรับสมัครนักศึกษานะครับในปีการศึกษา2570เนี่ยนะครับเป็นไงฮะอาจารย์เล่าของปีที่แล้วฟังหน่อย
0: ว่าคือผมเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่เกินคาดนะครับเพราะว่าเราจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วมีผู้ยอดผู้สมัครใน 5,000 กว่าคนเลยนะครับ
1: โอ้โหก็เกิน
0: ทั้งที่เรารับได้จริงๆแค่ประมาณ 3,000 กว่าเท่านั้นเอง
1: ค
0: ือเกินกว่าไปเยอะเลยนะครับเกินกว่าแผนรับเราไปเยอะเลยแล้วก็มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในปีที่แล้วประมาณ 3,500 คนนะครับโดยสาขายอดนิยมก็เช่นครุศาสตร
1: ์ครับ
0: อันนี้มาเป็น2เท่าของแผนรับเลย
1: มา
0: พยาบาลศาสตร
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็มาเยอะมากนิติศาสตร
1: ์ครับ
0: รัฐศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์คือสาขาเหล่านี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือสาขาที่อัตราการแข่งขันสูงมากนะครับสูงมากๆเลยแล้วก็มักจะเต็มหลังรอบโอเพนเฮ้าส์เนี่ยไม่มีที่ว่างแล้วนะครับมันเต็มหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: แล้วก็จะเหลือสาขาอื่นๆที่ได้รับความนิยมรองลงมาที่ก็จะเปิดรับต่อเนื่องให้เต็มตามแผนรับแต่ใครก็ตามที่หวังจะเรียนหลักสูตรยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์พยาบาลรัฐศาสตร์รปศพัฒนาชุมชนสาธารณสุขศาสตร์นะครับทั้งหมดเหล่านี้ที่เป็นสาขายอดนิยมเนี่ยหรือบัญชีหรือการจัดการทั่วไปโลจิสติกต้องรีบมางานโอเพนเฮ้าส์ครับเพราะว่าจากเศรษฐกิจที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยมันจะเต็มตั้งแต่รอบนี้เลยครับแน่นอนครับ
1: ครับงั้นปีนี้ก็ น่าจะคึกคักเหมือนเดิมเริ่มงานไม่มีวันไหนถึงวันไหนผู้ปกครองหรือว่าผู้สนใจไปร่วมงานได้ไงไหมฮะอาจารย์

0: 2 23 24 3วันเท่านั้นครับลดวันลงมานะครับลดวันมาปีที่แล้วจัด4วันปีนี้จัด3วันเท่านั้นผมก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆว่าคือราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเด็กเลือกเรียนมากที่สุดในกลุ่มราชภัฏภาคใต้5แห่งต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วนะครับเรารับเด็กปี1ในยอดระดับประมาณ 3,500 ถึง 4,000 คน
1: ม
0: าตลอดแล้วก็การจัดอันดับต่างๆเราก็อยู่ที่1มาตลอดเพราะงั้นถ้าน้องๆต้องการจะเลือกเรียนราชภัฏที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพวิชาการสภาพแวดล้อมนะครับอาคารเรียนห้องเรียนที่ทันสมัยรวมถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่โดดเด่นน่ะผมก็อยากจะบอกน้องๆว่าน้องๆต้องเลือกมางานโอเพนเฮาส์เพราะถ้าน้องๆไม่มางานนี
1: ้
0: น้องๆอาจจะไม่ได้เรียนที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพราะวิชาที่น้องๆชอบสาขาที่อยากจะเรียนคณะที่ใช่สำหรับน้องๆอาจจะเต็มไปแล้วก็ได้ครับ
1: ครับผมโอ้โหนะครับงั้นปีนี้ก็เรียกว่าบรรยากาศการรับสมัครนะครับแล้วก็งานทางด้านวิชาการนะครับประชาชนทั่วไปก็ร่วมไปชมไปดูได้นะครับ
0: ประชาชนทุกคนสามารถบุคคลทั่วไปใครที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้เราเปิดรับทุกคนแล้วก
1: ็
0: เรามีของที่ระลึกแล้วก็ปีนี้เรามีสายไหมแจกทุกคนด้วยครับ
1: ครับเปิดงานวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันแรกวันที่22เลยไหมฮะเปิดงาน
0: 22 23 24แต่พิธีเปิดจะอยู่วันที่23คร
1: ับ อ๋อ23
0: ในวันที่23เนี่ยเราจะมีพิธีเปิดและมีการประกวดร้องเพลงวิศวกรสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคณะนะครับจะประกวดกันนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8:30 นถึงตอนเที่ยงนะครับในช่วงของพิธีเปิดและการประกวดร้องเพลงช่วงบ่ายจะเป็นการประกวดบูธนะครับแต่ระหว่างนี้ทุกวันตั้งแต่22 23 24เนี่ยจะมียูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ดักเนี่ยขึ้นมาบรรยายให้แรงบันดาลใจสลับกันตลอดทั้งวันครับอ
1: าจารย์พอมี
0: ได้ทั้ง3วันนี้ครับ
1: มีตัวอย่างสักท่านมั้ยฮะฟลูเอนเซอร์ที่ว่าเนี่ย
0: ครับก็มีทั้งคุณณัฐนิสามณีคุณพิมพ์ปากกล้าคุณทนายไพศาล
1: โอ้ทนายไพศาลมาด้วยคนนี้ FC ผมเป็น FC แกอยู
0: ่คณะนิติศาสตร์ครับ
1: เ
0: จอทนายนะครับแล้วก็มีคุณธรรมชาติโยธาจุลแล้วก็มีนักร้องวงธรรมรินนะครับแล้วก็มีคุณโทมัสทอ
1: ม
0: คุณตุนาชาแนลนะครับเป็นคนใต้ของเราที่ทำต้องแล้วก็มี
1: จริง
0: ต้อง
1: อาจารย์พลาดไปนิดหนึ่งนะอาจารย์พลาดไม่พาน้องเนเน่มาด้วยน้องเนเน่ก็คือ
0: ที่ไว้ปีหน้า
1: ไว้ปีหน้า
0: ที่ทักความล่วงหน้ากันไปหมดแล้วครับปีหน้าครับเราทักโอกาสนะครับอยากจะเจอน้องเนเน่มาสร้างแรงบันดาลใจ
1: นะครับก็อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเล่นเลยอาจารย์
0: ผมว่าจริงครับแต่ผมว่าจริงนะคร
1: ับ เอาจริงปีนี้เตรียมตัวไม่ทันนะพอดีน้องเนเน่เพิ่งมาดัง
0: เพียกรนี่เราต้องทักความล่วงหน้าเป็นเดือน
1: โอ้ครับผม
0: เพราะว่าแต่ละท่านก็มีคิว
1: ใช่ใช่
0: ล็อกคิวท่านไว้ก่อนครับ
1: ใช่ใช่
0: แต่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ
1: ผมก็เพ้อไปอาจารย์ช่วงสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญอาจารย์ครับ
0: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยอยากจะให้น้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยแล้วก็อยากจะมีที่เรียนก่อนใครเนี่ยงานโอเพนเฮาส์2027ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ
1: คร
0: ับเรามั่นใจนะครับในคุณภาพอาจารย์คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคุณภาพของห้องเรียนและคุณภาพของระบบนิเวศสภาพแวดล้อมต่าง
1: ๆ
0: ว่าสามารถดูแลนักเรียนนักศึกษาได้ดีที่สุดและผู้ปกครองถ้าฟังอยู
1: ่
0: อยากให้มั่นใจนะครับว่าเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะส่งมอบความรู้ให้กับบุตรหลานของท่านเนี่ยได้อย่างเต็มที
1: ่
0: โดยเฉพาะทางด้านครุศาสตร
1: ์
0: ที่เราเคยเป็นวิทยาลัยครูมาก่อน
1: ร
0: เราเปิดครุศาสตร์มา50กว่าปีเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าการสร้างครูให้กับสังคมเนี่ยเราไม่สร้างความผิดหวังให้กับสังคมแน่นอนนะครับเราเป็นเลิศทางด้านนี้มาโดยตลอดแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อเป็นราชภัฏแต่หลายคนในสุราษฎร์ก็ยังเรียกเราว่าวอคอนก็คือยังเป็นวิทยาลัยครูอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าจุดกำเนิดของเราคือมาจากวิทยาลัยครูนะสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คือการสร้างครูเพื่อสิทธิ์นะครับอันนี้อยากให้มั่นใจเลยว่าใครอยากจะเรียนครุศาสตร์ให้นึกถึงราชภัฏสุราษฎร์เป็นชื่อแรกเลยครับ
1: ครับอาจารย์พอดีผมนึกขึ้นมาได้ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไงบ้างครับอาจารย์ขออนุญาต
0: โอ้ยตอนนี้เราก็เรียนว่าก็เต็มเอียดทุกปีนะครับทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพครูทั้งหลักสูตรปริญญาโทของคณะครุศาสต
1: ร์
0: แล้วก็ปัจจุบันเรามีหลักสูตรปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มเข้ามาส่วน MBA ก็ยังมีเหมือนเดิมนะยังมีเหมือนเดิมนะครับทางด้านบริหารธุรกิจใครสนใจเนี่ย ทางด้านบัณฑิตศึกษาเนี่ยเปิดรับตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับสามารถมาสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะมีงานบัณฑิตศึกษาเนี่ยไปออกบูธด้วยนะครับ
1: ถ้า
0: สนใจอยากจะเรียนระดับบัณฑิตศึกษาต่อกับเราเนี่ยก็สามารถมาร่วมงานแล้วก็มาต่อหาข้อมูลได้ในบูธของเราครับม
1: ี
0: ข้อมูลครบถ้วนครับสบายใจได้เลยคร
1: ับ ก็เรียกว่าครบถ้วนกระบวนการเดี๋ยววันที่23ผมก็จะไปสังเกตการ
0: เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเรียนเชิญ
1: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับนั่นก็เป็นคณาจารย์นะครับนะอาจารย์จากมอร์โซนะครับท่านก็ได้มาให้ข้อมูลนะครับงานโอเพนเฮาส์นะครับนะนี่เรียกเป็นภาษากวารังนะแต่ว่างานนี้ก็คืองานมหกรรมทางวิชาการนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับท่านอธิการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาวัฒนพรหมนะครับวัฒนารัตนพรหมนะครับท่านก็เป็นคนคิดคำว่าวิศวกรสังคมนะก็ติดตามกันนะครับเอาเราก็มากันที่ข่าวอื่นๆกันนะครับผมนะข่าวอื่นเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนะครับนะก็ขอบคุณเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะท่านมีอะไรก็ฝากไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเทศบาลได้นะครับอย่าโทรไปฮะนะครับนะมีอะไรก็ใช้บริการทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เขาทันทำไม่กันแล้วนะก็ฝากกันตรงนี้ด้วยครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับนึกถึงปาล์มคุณภาพดีก็อยากให้นึกถึงนี้แหละนะครับเพราะแต่ว่าท่านผู้บริหารของบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิกุศลศรัทธากันนั่นแกก็ให้การต้อนรับท่านกงซุนนะครับจีนนะครับมาที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายท่านกงซุนก็จะไปทำMOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับเรื่องการส่งนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีนหรือจีนมาเรียนที่บ้านเราแล้วก็วางกันไปนะครับบางทุกคนยังไม่รู้ว่าเขามีโครงการอะไรกันนะครับช่วงบ่ายแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณพีโชมนัสปริมแก้วนะครับจากร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับนะนี่เราก็ย้ำกันทุกวันนะครับอยากกินกาแฟกาแฟเบเกอรี่ร้อยๆก็ให้หนึกถึงดีเลยนะครับผ่านไปต่างในบางก็อย่าลืมแวะตูเดย์คาเฟ่นะครับนะเจ้าวันนั่งกินที่ร้านก็มีข้าวผัดอเมริกันปูร้อยๆนะครับสลัดนะสะอาดสะอ้านปลอดสารพิษหรือเวลาไปสนามบินนะสนามบินเนี่ยใครว่าคุณไม่ก็มีนะเที่ยวบินน้อยลงก็จริงนะครับแต่ว่าวันก่อนประตูผ่าหัวหน้าทุมนชาติสกุปตาวาทินนะครับไปกินอะไรไปกินพัดเทยที่ตูทีอะไรแอร์พอร์ตเรตรงละโอ้ฝรั่งมาอย่างแน่นอยู่นะครับยังมีฝรั่งเข้ามาร้านในร้านเรื่อยๆเรียกว่าไม่เงาครับเพราะว่าจะมีน้องเมนน้องเมนนี่แกเบิร์ดๆนะลายเต็มตัวแล้วนะแกก็ให้บริการนะครับโดยเฉพาะฝรั่งแกทักทายเป็นกันเองแกก็ตั้งปณิธานว่าอยากได้เมียเป็นฝรั่งสักคนยังไม่ประสบความสำเร็จทีจังว่าเอานะขอบคุณตรงนี้กันนะครับสำหรับแอร์พอร์ตเรสตอรองนะครับแล้วก็ห้างไปทองกงไปซานในห้างวัฒนาพงมานาวุฒินะครับมิสซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอแต่ว่าผู้บริหารของมิสซูนะครับก็ไปให้การต้อนรับท่านกงสุนจีนเหมือนกันคุณจุมพลไลยะโคชิตนะครับนะนี่ก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ยังมีท่านกสินไลยะโคชิตนะครับคุณกเกษียณประธานองค์การข่านี่ก็ไปหลายฐานนะครับเจอกันนะครับมาแต่ว่าบาตูก็ไปทำข้าวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรทีนะครับนะเพราะว่าเสร็จจากนั้นก็ไปภารกิจที่กีฬาโตนะครับท่านผู้ว่ามอบโลให้กับผู้ให้การน้ำนุ่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมานะครับนะก็มีการจัดเลี้ยงที่ร้านอาหารปอบไอ้นะครับขอบคุณบัตรุงซี่เฟิร์สชอยกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคงดีจากเมืองเลยนะครับแก้วมังกรกลองหนึ่งนะครับ8โลครับ280 บาทนะครับแต่ถ้าซื้อ5ลูกขึ้นไปนี่ใครหากลงขึ้นไปนะครับไม่ยาลูก5กลง8ลูกนะกลงขึ้นไปก็250 บาทนะครับผมเอาไปค่ายไปเรื่อยได้นะครับผมโอ้สุดยอดนะครับคงดีจากเมืองเลยแก้วมังกรนะครับก็คว้ากันนะครับสำหรับในส่วนของแก้วมังกรนะครับโทรศัพท์ที่จะจองได้ที่ศูนย์7727261โทรกันไปได้เลยนะครับผม FC ของเราเดทคิดนะทักทายดูสิมีใครข้ามามั่งนะครับพินโยแก้วพี่ชอยบอกฟังอยู่ที่ทากระดานนะครับขอบคุณมากกนกรัตน์ศรียาภัยนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับขอเชิญมหกรรมวิชาการโรงเรียนวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาทงทิ้นนะครับยิบซองยิบซ้ำยิบซี่นะครับนี่แหละการสอบนี่แกก็ข้ามาโพสแล้วก็พลาดไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็เร่งไปเม็ดแล้วพิติกนะฮะพิติกสุดทนเมืองชิมตวัดชามทงนะครับกรับชัตพลนะครับผมก็ขอบคุณมาร์ควัชระแก้วเกลี้ยงนะครับโอ้วันหยุดเศร้านะครับนาเดทโฟกัสไวนิ้วนะให้ไปไล่วันนะครับไปแกบอกว่าไปให้ไปหลายวันไม่ได้ไปแน่แกทำไปนู่นไปนี่ไปธรรมนานะไปตอนนี้มาประจำการที่ร้านแล้วนะครับร้านนาเดทโฟกัสไวนิ้วนะครับยูธนุนดดนกนะตาวอนมะพร้าวทอดเรือหนองจรินมณีรัตน์ซื้อมีเดียทูเกเตอร์วุฒิปัดปัดนะครับธีรวุฒิสุภลักษณ์นะนี่เจ้าของซื้อมีเดียทูเกเตอร์นะครับก็เป็นซื้อคุณภาพอีกซื้อนึงนะครับดีวัจิตราภิรมย์นะครับพงศักดิ์สันติธารายนนะครับผมนี่ก็ FC ที่เข้ามาแล้วก็ยังมีนะครับในต่อ TikTok นะครับนะเนนบัตนะครับผมขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมกันนะครับอันนี้รุดนักถุงเตาเฉลิมยินชินะนั่นนะครับสมพลแก้มานีนันนี่นะครับอาลงอนงรอใจนะครับนี่เดียวบางเดียวแรงฮิตหนึ่งนะครับคุณอนงรอใจมาแต่ว่าก็จวนกันนะครับเมื่อวันก่อนนะครับมีคนกว้างก็โทรมาในรายการโทรมาทวงโฉนดที่ดินนะครับนะแกก็เอ่ยชื่อว่าไม่ยอมคืนไม่ยอมเลยแต่ว่าข้อเท็จจริงนะครับนะคุณอนงรอใจแกก็ชี้แจงให้บ่าวตู้ฟังแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแกก็มาจำนงไว้นะครับแล้วก็จำนงไว้แล้วก็แกก็ต้องมาเจ้าคืนแบบเราไม่ได้นะครับนะก็ต้องเอาตังมาเถยนะครับนะข้อเท็จจริงคือปนันนะครับผมถึงแกก็ยังไม่มาเอาคืนที่นะครับน่าจะไปเอาคืนไม่ได้นะครับนะแกเห็นว่าจะดำเนินตามคดีอยู่นะครับนี่คุณพี่อนงรอใจนะครับนะก็ไปชื่อจริงบ่าวตู้ก็ดักแกดักคอแล้วบอกเดี๋ยวก็ฟ้องเขานะแล้วก็จะใช้ช่างเทคนิคเราปิดเชียงนะครับนะปิดกันแบบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับนะเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบินประมาทอะไรฐานนะครับนะคุณอนงรอใจนะเจ้าขวางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวตู้คอยตัดคลิปส่งไปให้แกก็แล้วกันนะครับผมแม่เอ้ยไม่ค่อยยักตรงนั้นเรื่องเพิ่นโฟงเนี่ยนะครับเจ็บหัวครับ บาตุก็เคยโดนนะครับไปทำผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับนะก็เกือบโดนโฟงไปเหมือนกันนะครับก็ต้องนึกถึงแล้วก็ยังนึกถึงนะว่าทีทางวันโกนนะครับเขาก็ยังให้อภูมิอภัยนะครับท่านก็ใจดีนะครับเอานี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับหน้าที่ทางรายการเราได้รายงานข้าวแล้วก็นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักเดียวนึงนะครับช่วงที่ท้องนะก็ยังมีข่าวสั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ได้เปิดไซด์ให้ท่านผู้ฟังนะครับได้โทรเข้ามาแสดงความคิดความเห็นคุณนงรอใจอีก โทรเข้ามาชี้แจงเองก็ได้นะครับที่07740445นะครับโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายนู่เขาก็โทรมาเองนะครับบ่าวตู้ไม่ได้เชิญให้เขามานะครับก็แกคงฟังอยู่แล้วนะครับแกคงฟังอยู่แล้วนะครับนะเอาเป็นว่าน้องเซมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิตซ์ 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักผ่อนกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูทร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: นะครับแล้วก็กลับมาในช่วงที่สองนะครับนะนี่บัตรตู้ประชาสัมพันธ์นี่เรื่องนี้สักนิดนึงนะครับพี่น้องครับเราก็มีปัญหากับมาเลเซียนะครับเรื่องกุ้งนะครับมาเลเซียไม่เอากุ้งข้าวไปขายที่บ้านเขานะครับตอนนี้ก็เลยทำให้กุ้งบ้านเราเนี่ยเลือกกระหลักกระลุยนะครับทางก็จะมีการจัดงานนะครับเทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์นะครับนะตักกุ้ง99บาทนะครับตักได้แค่ไหนเอาไปเลยนะครับก็จัดวันนี้ครับ30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับจัดกันที่ลานนาซูนการค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะครับนะกุ้งนาทีทองนะครับกุ้งนาทีทองเนี่ยก็กิโลหนึ่งก็ตอนแรกวันละ3รอบนะครับ5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะครับนะกิโลละ149บาทนะครับแข่งขันกินกุ้งนะครับชิงกุ้ง5กิโลกรัมกับบ้านนะครับนะทุกวันเวลา19นาฬิกานะครับผมยกเว้นวันที่31กรกฎาคมนะครับก็เวลา18นาฬิกานะครับผมก็หมายความว่าวันที่31จะเร็วขึ้นกุ้งโคตรเยอะนะครับนะพร้อมทานราคาพิเศษฟรีคอนเสิร์ตนะครับนะก็ที่หน้าลานนาซูนการค้าเซ็นทรัลนะครับมีอาหารเครื่องดื่มสดดนตรีสดทุกวันเอาไปกันนะครับพี่น้องเทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวบ่าวตู่จะไปแข่งขันกินกุ้งนะครับนะไปเชียร์กันนะนะครับผมอ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าวประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับผมโรงเรียนนานาชาติบาลานสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงนะครับนะแหมเอ้ยนี่ละนะครับ มีน้องคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์อายุ5ปีนะครับได้รับผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลเชมคอมComputing Olympic นะครับนะ Final Round 2026งานคอปเตอร์นะครับเข้ารวม Primary 4 Division ได้รับรางวัล Bronze Award นะครับน่าจะเป็นเหรียญเงินนะนะเหรียญเงินนะครับผมก็แสดงความยินดีกับน้องกันนะครับผลผลิตจากโรงเรียนนานาชาติบาลานสุราษฎร์ธานีนะครับโดยอาจารย์สุเมธเซคูนะครับอาจารย์สุเมธโคต้องเรียกว่าพันนันนะครับก็ไม่มีคำว่าแท้แท้นี่ก็แปลว่านามสกุลนะครับ ก็เลยเขียนติดมาจริงๆแล้วต้องเป็นสุเมธโคจะไม่โน้ตต้องประวัตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องของทางด้านข้าวนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ ในส่วนของปลานะครับปลาโซ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโทรเข้ามาได้นะครับ FC นะครับ0774045445นี่บ่าวตู่ก็อ่านข้าวไปเรื่อยๆรอว่าท่านผู้กว้างนะครับติดตามข่าวสั้นก็ ทรเข้ามาได้นะครับนะก็มีใครเล่าเดียวแล้วประตูดูสิประชาสัมพันธ์นะตั้งแต่แรกพี่ติ๊กนะครับพี่ทุกเสียงวิญญาณไม่ออกครับน้องแซม

0: จะเป็นในออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์เสียงไม่ออกนะครับผมปีติเกฟังทางออนไลน์นะครับก็ไปแก้ไขกันนะน้องแซมนะเดี๋ยวคอยแก้ไขหลังจากรายการนี้นะเดี๋ยวคอยรายการนี้ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าทางกลุ่มเสียงอยู่น้องสุริยันนิตกันนะครับพี่อำนวยเจริญวันเพชรนะครับอุดรทรายสวรรค์ทองนะครับไปที่ทรายกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมน้องตู่ครับ
0: โอ้ครับมวยลืม
1: ครับคร
0: ับ พี่ผู้ใหญ
1: ่ครับพอได้วีออกจากร้านน้ำชากาแฟพอถึงนะครับ
0: ครับผม
1: นี่หนังผู้วีพากวีจ้านเรื่องบัตรสวัสดิการ
0: เออ
1: แข่งรัฐนะครับ
0: นี่เขาประกาศออกมาแล้วใช่ไหมมันเพิ่มบางไม่รู
1: ้ไอ้ตอนนี้ตกใจกับมดพาน
0: พาน
1: ที่พานครับดาวลาน 510,000 คน
0: โอ้จาก
1: ผู้ถีไม้พานดาวลาน 310,000 คน
0: โชว์ครึ่งต่อครึ่ง
1: โชว์นี่ครึ่งฝากว่าเช็คกันวุ่นหมดแหละ
0: เ
1: ขาแจ้งพานไม่พานวันนี้ครับ
0: เออนั่นแหละวันนี้แหละไม่รู้ใครพานไม่พานมั่งไม่รู้ระเบียบ
1: ครับครับ
0: จีวาพื้นเอามวยสกิทลาละพีผู้ใหญ่มวยสกิทนะ
1: มวยตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการน้องตู่วันที่19นี่ที่เทศบาลบางวันนะ
0: ครับ
1: ถึงวันที่27
0: ครับ
1: เดือนนี้กรกฎา
0: ครับ
1: ทีน่าโอปตอเขียนซ่า
0: โอ้ปตอเขียนซ่าร
1: ายการนี้บุญกุศลมาก
0: คร
1: ับรายได้นี่ส้มตบทุนสร้างอุโบสถให้กับวัดปลายริบเขียนซ่า
0: โอ้ปลายริบครับครับผมก็เป็นรายการกุศลทั้งสองรายการนะครับนะส่วนวันที่19นี่ก็ที่ถึงแล้วในวันอาทิตย์นี้นะ
1: ครับวันอาทิตย์นี้รายได้ต่อยอดพัฒนาชุมชนบางตะวัน
0: โอ้ครับผมครับ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มากนะครับต้องขอพี่ผู้ใหญ่สวัสดิการอย่างรัฐภาคเรียบร้อยแล้วนะ
1: ยังไม่
0: ไม่ได้เช็คทีย
1: ังไม่ได้ไปเช็คที
0: อ๋อครับผม
1: ของเมียของเมียใช่เพราะว่าพี่ผู้ใหญ่นี่ทีทางอู้ให้ลูกมดแล้ว
0: โอ้ครับผม
1: ครับทีทางมดพึด
0: ไม่มีได้นะตัวเปล่า
1: ได้ลูกแล้ว
0: ตัวเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: มีเรื่องอะไรเปล่าตัวบ้างไหม
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ครับเร่งลึงๆกันนะครับนุ๊กๆกันนี้ได้ยกๆกันนะครับผมคุณพีอะนุ่งรอใจนะครับนะแกก็ข้ามาแกจริงแล้วแกก็ยากจะข้ามาเร่งผมจริงก็ข้ามาได้นะครับพีอะนุ่งก็โทรเข้ามาเลยนะครับผมเพราะว่ารายการนี้เราก็เปิดตู้เล่ให้โทรเข้ามาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังวันก่อนแกก็โทรมาเรื่องทีดินนะครับเรื่องเอกสารแต่ทีกงแกนะครับนะก็อย่างก็ยังคงยาวอย่าฟ้องกันเลยนะพี่เอ็นดูแกผู้สูงอายุแล้วนะครับแกก็อย่าไปฟ้องไปเลยแล้วก็คุยกันนะก็คุยให้เข้าใจนะครับไอ้ทีว่า ไม่ก็คงไม่ได้ทำให้แกเธอเสียชื่อได้หมาพี่อนุ่งนะพี่จิ๋วป้าจิ๋วป้าจิ๋วป้าจิ๋วเดี๋ยวกันป้าจิ๋วนะป้าจิ๋วนะก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยคนก็แล้วกันนะครับนะได้บุญได้กุศลนะครับผมไปกันที่ซ้ายต่อไปกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตู้ครับ
0: อ๋อครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมมาพูดถึงเรื่องทางเข้าราชพัฒน์เหมือนเดิมก็พี
0: ่อ๋อเหรอเรื่องนั้นเรื่องจักรยานยนต์เมื่อกี้ผมก็ลืมถามอาจารย
2: ์เพราะว่ามีเพิ่งฝนตกไม่นานนี่นะพี
0: ่ใช่ใช
2: ่ผมก็ไปนั่งถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นคราวนี้ภาระจริงๆพี่ทางซอยหนึ่งก็น้ำก็ท่วม
0: ใช่ใช่ใช่ปัญหาเวลาฝนตก
2: ประตูแรกของทางราชพัฒน์ก็ไม่เปิดไม่สามารถทำได้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เปลืองทรัพยากรของโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่หนึ่งที่ป้อมหนึ่งแล้วก็มีทางกั้นหนึ่งไอ้พี
0: ่
2: ที่จริงน่าจะให้อารมณ์มารวยหรือว่าสักหน่อยนะพี
0: ่
2: ฝนตกปุ๊บเข้าทางประตูแรกได้เมื่อฝนตกจอดรถนั่นข้างทางได้มีสังฆาใช่ไหมพี
0: ่
2: แต่นี่ปิดหมดเลยครับ
0: อ
2: ย่างที่สองวันนั้นปุ๊บเวลาขับไปน้องๆเขาขับเข้าไปทางซอยหนึ่งแต่รถยนต์ออกมาทางประตูทางออกคือแบบว่าเขาก็เร่งรีบหรือสักอย่างน้องมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเบี่ยงขวาออกไปจากอีกเลนหนึ่งเมื่อมาประมาณอย่างนั้นนะพี
0: ่
2: ผมว่าวันนั้นผมก็โทรไปหานะพี่นะเจ้าหน้าที่ก็ถามมางูเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยไปถามน่ะ ผู้ใหญ่จะแจ้งผู้ใหญ่ให้ประมาณแค่นี้แต่ไม่มีผลสรุปให้
0: ยกเลิกจริงนะให้ยกเลิกเถอะไม่รู้ว่าท่านอธิการได้ยินไหมท่านอธิการได้ยินก็บอก
2: หรือว่านั่นแหละที่รองรับ
0: เหมือนเดิมเหมือนเดิม
2: จริงๆเป็นภาระตรงนั่นเปล่าแต่เขาบอกว่าตอนนี้มีเติบมีการชะลอไม่ให้ติดประตูด้านข้างมีการเปิดประตู3ซึ่งประตู3มันเป็นประตูใครจากประตู2ประตูปากหาพี่ประมาณแต่มันก็แต่ผมว่าหลักๆก็คือมาจากสี่แยกบางใหญ่แล้วก็น่าจะเลี้ยวได้เลยถูกไหมพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่เข้ามาแล้ว
2: ที่ความเยอะนั่นแหละอธิการก็ไม่รู้
0: คือวันก่อนไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เขาก็ให้กับมอเตอร์ไซค์เข้าทูเดียวไม่ต้องเหมือนหลายประตู
2: หรือว่ารับพนักรับนักศึกษาเยอะเกินเลยประมาณนี้หรือเปล่าพี่เพราะว่าเริ่มจะชุด2เริ่มจะมาเข้ามาแล้วนี่พี
0: ่ใช่ๆเปิดแล้ว
2: เปิดแล้วที่จริงหน้าสักหน่อยนะพี่ถ้าคนความเดือดร้อนจริงๆเวลาน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆ
0: โอ้ได้เดี๋ยวถ้าเจอท่านอธิการเดี๋ยวจะคุยให
2: ้และอีกอย่างนึงซอย1นะพี่นะถนนขรุขระมากเลยพี่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว
0: ใช่เข้าใจอยู
2: ่ครับขอบคุณมากมากครับพี่
0: ครับผมครับผมเอาท่านอธิการนะครับช่วยแล้วว่ามอเตอร์ไซค์ตัวไปทางเข้าทางเรกนี่มันพอได้ลบฝุ่นลบไรบังได้ประมาณแล้วนะครับนะเอาไปกันที่ซ้ายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
3: บะตู
0: ครับผม
3: อยู่ในเค้าเรียกว่ายังดูเรื่องบาโมกข้างดํา
0: อ๋อได้เลย
3: แต่ว่าประมาณ 5:30 น
0: ครับ
3: ผมได้เล่ทีวีทีนี้รายการคงได้หมดดำเลยเขาเป็นผีทบเที่ยงกันอย่างป่าโมกขังดำเขาบอกว่าคนที่ไปพูดโดยขาป่าโมกขังดำเขาคงไม่ได้รู้ความจริงว่าป่าโมกขังดำนี้มันมีประโยชน์อะไรอย่างหน้าคือประโยชน์ป่าโมกขังดำแต่ต้องฟังนะ
0: ค
3: ุณปลูกต้นไม้ดูอาทำชวนทำไรใช่ไม่เอาไปใช่เลยวิธีใช้เขาขุดลุ่มขุดรองใช้ใช้พอแล้วพอประมาณแล้วเขาจ่ายปูนข้าวทับบนส่วนเรียนส่วนยางหรือว่าทำไมคุณไม่เอาไปเลี้ยงเป็ดไม่ต้องไปเชิดเศษปลารอไอ้ปลาโม่งขังดำมันทุกดีว่าหรือว่าในส่วนยางเขาบอกขุดรองไม่ใช้ได้บดถึงเวลานี้เขาเรียกอาจารย์เจตอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับต้องฟังนะเขากำลังวิจัยปลาโม่งของขังดำนี้แหละเอาไอ้เลยก็ไม่รู้มารักษาคุณเขาบอกว่าดีมากญี่ปุ่นเวลานี้ข้อสื่อเข้ามาแต่ว่าไม่รู้เขาข้อสื่อจริงหรือเท็จแต่ก็ผมมองว่าญี่ปุ่นข้อสื่อเขาเอาไปวิจัยเรื่องไอ้เลยสิ่งในร่างกายถึงผมว่าแล้วมันพันพื้นคนไทยเราเก็บไปด้อยขาให้ควังแล่แล้วมันน่าเกลียดน
0: ั่
3: นเขาบอกแม่แต่อาหารนะต้มยำได
0: ้
3: ทำแห้งได้หรือไหวต้มช่อมแกงช่อมได้หมดแล้วใช้ไม่พูดไปพูดด้อยขาให้ควังแล้วมันขยะขยแยงเขาบอกว่าคนที่พูดเขาคงไม่เข้าใจไหนแหละคงไม่รู้ประโยชน์เขามันอยู่ปันปือเราอย่ามองว่ารายขานะครับปลาหม้อขังดำแต่มันเชื่ออย่างเดียวมันกินพันปลาพื้นเมืองมั้งน
0: ี่
3: อันนั้นยอมยำเพราะว่าพ่มไปเห็นแกปลาคอนแกพ่มไปเขาเรียกว่าปลานิ่นบ่อกุ้งหมาจริงกับบ่าตูเขาเหลือบ่อกุ้งไปแล้วแล้วหมาจริง
0: ๆ
3: พ่มไปเอามาไม่ประมาณไม่ได้ชั่วโมงสี่ซอบปุ๋ยพ่มมาทดสอบทำมัดพ่มว่าปลานี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์แหละถ้าผมคิดย้อนไปพนันแล้วผมว่าปลาหม้อขังดำนี้มันมีประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อยเห็นว่าถ้าฉันอยู่เขยๆสร้างมัดเอามาได้จนสร้างช่วนจนเอามาใช้ปุ๋ยไม่ต้องไปเชื่อชอบพันช่องพันไห
0: ม
3: ผมว่าอย่างดีว่าแล้วอาหารการกินดีว่าปลาทูมาปลาทูสร้างตัวช่วยติดรอยแต่ปลาหม้อขังดำลูกกีบลูกไม่ใช่กี่บาทใช
0: ่
3: ไม่เอามาทำเขาบอกว่าปลาหม้อขังดำมีประโยชน์มาแต่คนไปดอยขาให้มันเสียต่างหากถ้าเหตุที่ไปดอยขาคือมันกินพันปลาพื้นเมืองก็จริงแล้วมันอยู่ได้ถูกน้ำเขาบอกเขาสนใจมาทางหยิบมันก็สนใจมันอยู่น้ำเข้มน้ำกร้อยน้ำยืดได้มันเป็นปลาที่แปลที่สุดเขาบอกปลาชนิดนี้เพราะมันอยู่ได้ถูกระดับ ถึงผมว่าอย่าดอยขาผมเองนี่ผมบ่ต้องตรงบ่ถ้าไม่ผิดกฎหมายผมเรียนแน
4: ่
3: เพราะว่าเฮ็ดจะได้เรียนนะมันทันกินน่ะ
4: บ
3: ่ตู
4: ้
3: อยู่มันจะได้เกิดหมู่ผู้ย้อนเป็นนักทหารพวกเพิ่นอยากได้เรียนน่ะเรียนแน่เพราะเพิ่นแล้วเป็นปลามีประโยชน์สำหรับคนมีผู้มีรายได้น้อยปลาหม้อขังดำนี่แหละเป็นวัสดุอย่างดีสำหรับคนมีรายได้น้อยครับวันนี้ครับ
4: ครับนะก็ลุงทวีก็ยังคงให้ความสำคัญครับปลาหม้อคางดำนะครับเป็นอะไรทีอ่ะนะตามนั้นแหละสายต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีสวัสดีครับพี่โตคร
4: ับผมเชิญเลยครับผม
5: ผมฟังลุงตะวีแรงและซึ่งก็ยับประทับใจเมื่อนแต่ก่อนไอ้เรื่องปลาหม้อคางดำก็ยกเป็นหน้าที่ให้ลุงตะวีก็แล้วกันแกมีวิชามีความรู้ด้านนั้น
4: เอาไปเรียน
5: คร
4: ับ
5: ผมที่ผมจะไปเรื่องราวตรงนี้ครับผม
4: พ
5: อเป็นหนูยาไปโตนิดหนึ่งว่าก็ช่วยผีผู้ใหญ่ดำนิดหนึ่งครับว่าวันที่ที่พาเนี่ยครับวันนี้วันที่ที่เจ็ดแปดที่แปดที่เก้ายังสองวันแล้วก็ไปเลยมวยที่ตำบลบางวันเลยนะพี่ตูนแต่วันนั้น
4: ใช่ครับบางวัน
5: ที่อำเภอประแท่งอำเภอประแท่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
4: ผ
5: มที่มวยมัดหน้าดูหน้าเลยหน้าชมเลยมีการจริงแจ่มปาดตายกันก็ถือว่าเป็นรายการย่อยที่ทางฐานโซโซและท่านอำเภอได้กันหน่วยงานต่างๆเขาให้ความร่วมมือกันเพื่อไปจัดรายการมวยนี้ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ว่าด้านน้อยศิลปะมวยไทยจะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆ
4: ครับ
5: พอถ้ามีคนจัดมีคนเล่ก็รายการมวยนี่มวยมันก็ไม่ตัวหน้าไปจากประเทศนี้แน่นอน
4: คร
5: ับผมว่าผีผู้ใหญ่ดำกันว่าจัดรายการนี้จัดบ่อยๆจะพี
4: ่
5: เราว่าถ้าวันนึงถ้าพ่อมีโอกาสพ่อก็จะไปเที่ยวไปเล่นกัน
4: ได้ไปจัดแถวรองซักนะ
5: ครับนั่นแหละป้อมกาดมันข้าวอยู่ข้างนอกเนี่ยมันกัดละเอียดเลยพี่โต
4: แต่ไปให้แกไปจัดแถวรองซักได้ไปเลย
5: ครับถ้ามาโดนซักนี่ก็ต้องไปช่วงไปเล่นกันเลยแต่ในข้างนอกนี่ไม่มีครับไม่มีโปรโมเตอร์เลยเนี่ยเราไม่มีใครกล้าจัดอะไรกัดเดินตุกกลาง
4: ครับ
5: ซึ่งเขาไม่มีใครกล้าจัดก็ไม่เรื่องครับตื้อว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องอยู่กันในปันนี้แหละแต่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีเหมือนที่พี่นั่นว่าเศรษฐกิจราคาย่างดีราคาปลาดีตอนนี้ราคาตัวเรียนเรียบร้อยไปตัว
4: เ
5: ลือดโลหกติดแล้วในด้วนเลือดโลหกติดซึ่งทีนี้พอว่าไม่ได้ใช้ไอ้ยีทิพย์ถึงชามทิพย
4: ์
5: ซึ่งทีนี้พอตัดมาตันหนึ่งได้ข้าวใช้สัก200 โลได้ไม่ได้ข้าวใช้700 โลทีนี้ตายเลยไปตัวตอนนี้ปั๊บปั๊บได้ชาวคาเทสก้อนชาวส่วนเรียนปลาตายตายในเราเรียบร้อยแล้วก็พอไปที่เรื่องเราวิทย์หนึ่งไปตัวไอ้เรื่องของไอ้ผ่านชอบส่วนเนี่ยกองการกอชอบเนี่ยกอชอบที่กองมีการตุนกระดิษฐ์กันเนี่ยตอนนี้สัตว์มึงสัตว์กูกันเลยไปตัวคนแกต้องจับประจัดว่าเอามาจากคนนั้น
4: ป
5: ล่อยผลใครเลยผลแกออกมาก็บอกว่าพ่อมไม่ได้ออกมาเดี๋ยวสัตว์มึงสัตว์กูกันการพ่อมจีนชมนายยกขึ้นเลยว่าแกกระทังการเด็ดขาดเลยว่าต้องจัดการให้ทันต้องจัดการให้เร็วผลได้แค่ว่าตุนกระดิษฐ์จริงต้องออกจริง
4: ๆ
5: ตอนนี้แกว่าต้องออกไหนแล้วพ่อมคิดตรงพ่อมมาบิดการมีนี่ได้กับพ่อนะ5,800คนแกว่าชอบแล้วว่ามีการแกก็ชอบนี่โมนี่ตกแน่นอนทีนี้ถ้ามันมีเรื่องมาแล้วไปดูข้าวมันแต่เช้าพุ่งเลยนี่ก็มันพวกแกว่ามีรายเจอในการตรวจจริตนะมันกาผ่านไหนหน้าแล้วไปจ่ายทางเส้นงานเส้นบอกไปผลตรวจชอบติดขัดเจอเขาออกเมื่อว่าไม่ต้องโทษตัดติดในอนาคตข้างหน้านี่มีแล้วไปดูนี่มันข้าวบอกมาจากในทีวีเลยว่าไอ้มันเป็นเรื่องจริงครับกรรมการปปชก็มาเร่งว่าท่านเจ้าว่าผิดแล้วก็คือต้องออกแล้วการอนาคตที่ทุกตัดติดมานั่นคือเรื่องนึงตาเดียวขึ้นไปอุดเปิดวาให้เอาเชื้อออกในเรื่องนี้แกลงด้วยทุกว่าคุณแกตัวชอบเนี่ยเขาตีถือทัดจริงหรือไม
4: ่
5: ถ้าเขาไม่ถือทัดเขาก็ไปรับเพิ่นทามเส้นหน้าเส้นแล้วเปิดจูจื้อในห้าออกปั่นคนเนี้ยออกไปจากย้ายมีการตัวชอบว่า
4: อ
5: าจจะริบเปิดว่าบอกเขาตัดป๊อปนี่เป็นตัวอนาคตการได้รับราชการนี่ก็หมดเลย
4: ใช่ใช่
5: ซึ่งนายกบอกว่าต้องเอาไว้จริงจังถ้าว่าตัวชอบแล้วพิจิงออกเลยไม่ต้องไปเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้เขาถ้าผมตื่นชมตรงนี้ว่าการนายกเนี่ยเราบางทีเราก็ทำนี่เลย
4: เ
5: ราทำนี่ว่าฐานระดับที่ชอบมากเกินแต่พอฐานหมอกนะถ้าออกมาพูดนี่ฐานไม่ใช่ต้องเดินไปดูแลฐานออกมาพูดมาจังคอยคนที่ดูแลระดับที่ชอบมันมากมายต้องกระทำกันเองแหละแต่ส่วนตรงนั้นก็ให้ทำด้วยความจริงใจกันแล้วว่ากันนิดหนึ่งพี่โตกับเรื่องป้องไวรุ่นครับที
4: ่
5: จิกฟันจิกแทงจิกตีกันอยู่ด้วยในป้องว่าตำรวจหรือว่ารัฐบาลก็ไม่จัดการด้วยสักทีให้เป็นชิ้นเป็นนั่นดีแต่ปากเนื้อปากกีต้าปากข้างนี่แต่จางนี่ว่ากล้ามแล้วจ
4: ิ
5: กฟันยิงใจระเบิดปิงป้องป้าแล้วต้องปล่อยยั่วเป็นทิพย์คนป้าไป ไปทำลายคนท้องร่างคนเด็ดวิ่งเอาชีวิตรอดนี
4: ่
5: บางคนไปนั่งโรงเลยเพราะว่าถ้าพุทธหลักก็คือตายซึ่งตำรวจเขาจับหลายเม็ดก็จับหลายเม็ดเด็กก็ติดตอบหนักข้าวตอบเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยจานไปทั่วบอกหนักพอข้าวซึ่งแต่พอเห็นในข้าวในไอ้กล้องวงจรปิดแค่มันดังแค่มันโค้งเผือนแค่มันดังวิดวาดน่ะโค้งจนว่าหน้าที่การเนี่ยแต่พอมาตอบหนักข้าวเป็นเด็กเรียบร้
4: อ
5: ยนี่แหละครับสั่งผมช่วยกันแก้ทีแต่ว่าที่ทำตื่นก็จะเกิดขึ้นจุดนี้เพราะวันนี
4: ้
5: โลกร่างของเราก้มไม่ห่างในช่วงไปเรียนในเมืองเลยปอดที่มาถึงที่แปดตรงนี้ปอดได้เดินมาที่มันหยิกว่านหยิกแตกร่างก้มตกแตงรอบเล่าทิ้งเลยเดินเจอยมันมาแต่ร่างประมาณอย่างน้อยพอเห็นว่าเด็กที่มาพี่ไปเรียนทุรานไปดูแต่ในร่างเลยดีว่าไม่ตกจุดสำคัญว่าจริงเรียบร้อยแล้วซึ่งเนี่ยพวกว่าตอนนี้ตำรวจก็ต้องจัดการในเด็กขาดแล้ว
4: เอา
5: ปากเนี่ยปากเหมือนเราอยู่จากวัดทุรานกับปากไปยังพวกการทุรานการไว้สารเพ่งเอาจริงเอาจังนิดในเรื่องนี้นะเมื่อวันลูกร่างเราได้ไปเจอได้ไปเดินในร่างเดินในไหนก็เดินได้ปากปลอดภัยไม่ต้องระวังหน้าระวังร่างเพราะว่าปลอกกลุ่มนี้เนี่ยมันขวนม่วนกันแล้วแหละมันเจอว่าทำแล้วก็ติดไปอยู่ในสถานพินิจปีสองปีก็รุดแล้วทำไม่รื้อตรงนี้เอาไปสู้กับคนเวลามากแล้วครับ
4: ครับ
5: เอาใจพี่ต้นครับสวัสดีครับ
4: ก็หวังเวิร์ดเรื่องนั่นแหละเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับสังคมไทยเราอยู่แบบนี้แหละมันต้องอยู่แบบไทยๆนะบาตูมาแก้ใครได้ไหมนะครับนะก็ต้องเราต้องมีอะไรพิเศษสักทีก็เกิดขึ้นได้เอาจริงเอาจังนะเอาใส่สุดท้ายครับผมกับไปกันที่ซ้ายกันนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
6: ป้าจิ๋วค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อป้าจิ๋วเชิญแล้วครับป้าจิ๋ว
6: ต้องขอขอบคุณนะคะ
4: ค
6: เพราะว่าโดนภาคพิง
4: เล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าเรื่องเป็นยังไงเรื่อง
6: ปีหนึ่งนะฮะ
4: เร็วย่อหน่อยย่อหน่อย
6: ย่อนะฮะคือเขาว่าเอาที่
4: มาจำนอง
6: มาฝากไว
4: ้ฝาก
6: แล้วก็อยู่ได้สักปีหนึ่งเขาก็มาให้เราขอซื
4: ้อ
6: แต่ก็คุยกันอยู่ตลอดนะฮะว่าถ้ามีเงินก็มาเอ
4: าน
6: ะฮะแล้วอยู่ๆมาเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่า
4: ป้
6: าจิ๋วก็ดำเนินคดีเน
4: า
6: ะ
4: โอเคจะมาวัดทวง
6: เพราะว่าขอบคุณหมอตู้ด้วยที่ว่าช่วยป้าจิ๋วไม่ได้คือรู้สึกซีเรียสนะเรื่องนี
4: ้อ๋อครับผม
6: ของทุกอย่างมีหลักฐานหมด
4: ทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจน
6: ในการจ่ายเงินในการอะไร
4: อ
6: ่ะ
4: มีพยานเรียบร้อย
6: ได้ไปแจ้งความแล้วนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีนะฮะก็คงจะไม่มีการขอโทษแล้วล่ะฮะเรื่องนี้คุยกับเขามาตลอด
4: อ
6: มีเงินมาเอาค่ะตั้งแต่ปี41นะฮะต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับขอบคุณป้าจิ๋วครับเข้ามาได้แก้ตัวแก้เรื่อยให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าแก้ทุกเอามาเอาชื่อมาออกอากาศนะครับเราก็จริงเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณป้าแกก็ไปจะไปทวงเอกสารแต่ว่านั่นแหละก็เป็นจำนงจะอะไรก็ฝ่ายค่ายคว้าใครอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องไปจ่ายเบี้ยคืนเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาการออกซื้อทางโซเชียลอะไรตอนนี้มันไม่ได้นะครับมันมีความผิดอะไรตัวกันไปนะเวลาไม่แล้วนะครับต่อชาวติดตามนะครับชุมชนคนรักรถยนต์ครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับผมวันนี้บ่าวตู้นะครับน้องเซมนะครับต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่าจ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายได้ให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อรวมเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพสหรือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
13: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยล ให้ลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
15: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
16: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้มะเร็งต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศัตค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง
1: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: FM 102 MHz ค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทค่ะและมีความสุขในการทำงานเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมอยากจะมีความสดชื่นใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะถ้าเรามีกลิ่นกายที่มีความหอมจริงไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อาบน้ำแล้วเรามีกลิ่นโอ้โหแบบว่าไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่พึงปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราแน่นอนหันมองหน้าโอ้โหแบบว่าทำตาขมูขีกันไปเลยทีเดียวล่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านอยากจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นกายจะหอมจะสดชื่นต้องทำอย่างไรไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนคุณจะมีเสน่ห์ยั่วยั่วใจแน่นอนค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเราค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเราก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาคลั่งใครเราจะเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันรับรองค่ะว่าหนุ่มๆจะได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแล้วจะมีอาการมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลานะคะติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนค่ะรีบเลยนะคะไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันลองดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะยั่วยวนใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆกันเลยนะคะให้คุณได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพสัตของเราลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ค่ะรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนร้อนเมื่อไหร่ก็ใช้แป้งเย็นเพสัตโรยตัวได้บัดเดียวนั้นแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วกลิ่นหอมนานติดทนนานกว่า8ชั่วโมงได้กันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเรารีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เภสัชนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าความหอมที่สบู่เภสัชของเรามีให้นั้นโอ้ติดอกติดใจอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนค่ะบางทีบางคนบอกว่าแอบอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านเขาจะรู้ทันทีว่าเราอาบน้ำ เพราะว่ากลิ่นความหอมของสบู่เภสัชนะโอ้ยลอยไปตามสายลมนะคะหอมไปถึงข้างบ้านแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องของความเหี่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลค่ะน้องอ๋อยยืนยันได้เลยเพราะว่าตัวน้องอ๋อยเองก็ใช้สบู่เภสัชมานานแสนนานมากๆแล้วผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอย่างแน่นอนทำให้คุณได้มีความสดชื่นในการอาบน้ำออร่าฉ่ำๆจริงๆค่ะอยากจะมีผิวสวยผิวหอมแบบนี้นะคะต้องใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่มันเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรต่างๆมารวมกันยกเว้นลอตเตอรี่ไม่ได้รวมนะคะ นะคะหลายท่านบอกมีตระกูลเบอร์รี่ลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวค่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าใช้สบู่เภสัชของเราแล้วมีความมั่นใจเพราะว่ามีความหอมละมุนแนวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะสูตรน้ำนมข้าวก็จะออกแบบแนวละมุนหอมแบบธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวส่วนกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันรับรองค่ะว่าอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องกังวลผิวสะอาดผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปกันตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: มาค้นพบความหอมระดับตำนานกันนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะรับรองว่ามีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความหอมระดับตำนานใครๆใช้ก็ต้องหลงมนต์เสน่ห์ในกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนเรียกว่าสาวๆไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยเกาหลงเกาหลีไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปฉีดไขมงไขมันอะไรเสน่ห์ในตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตของเรารับรองติดอกติดใจแน่นอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากรู้ว่าสีไหนกลิ่นไหนหอมกว่ากันก็ต้องลองซื้อทั้ง3กลิ่นกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะอันนี้จะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่านะคะกลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองใครอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆใครอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆหรืออยากให้หนุ่มๆค้นหาไปซื้อมาใช้กันค่ะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะเรียกที่รักมานี่หน่อยที่รักนู่นนี่นั่นบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนั่นแหละนะคะต้องมีที่รักอยู่ข้างๆนะคะจะได้สดชื่นกันนะคะเอาละค่ะเวลากับช่วงแห่งความสุขนะคะหมดลงแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาจะผ่านไปรวดเร็วมากๆแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์โอ้โหมองนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดนาทีหมดชั่วโมงหมดวันนานแสนนานมากๆรู้สึกจะทุกข์ทรมานกับช่วงเวลานะคะฉะนั้นทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้เพราะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พิเศษสุดให้กับพี่หัสนัยนายห้างเพศสัตว์ของเราด้วยนะคะปริศนาณตันยงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวด์เอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภคพรนายแพทย์ชำนาญการ

0: ลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีสาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกตเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดย DJ กระเผารดีพร

เพลงนี้จบปุ๊บดีเจต้องรีบเงยหน้าขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มัวแต่มองจออัปเดตข่าวสารอยู่สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะศุกร์สายสายสุขสายสายวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เมื่อวานไหนใครถูกหวยมีโชคมีลาบบ้างคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเศรษฐีหน้าใหม่แล้วก็ทุกคนที่มีโชคมีลาบค่ะไม่ว่าจะได้โชคนิดหน่อยนะคะหรือปานกลางหรือว่าโชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคะยินดีกับทุกท่านเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะเช้าวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์ต่อๆทักทายทางแฟนเพจก่อนพี่หอดานช้างค่ะวันนี้รายงานตัวนะคะคนแรกเลยขอบคุณมากๆค่ะขอเพลงอย่างน้อยของBaby Call เหรอคะได้สวัสดีพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีทักทายกันเหมือนเดิมขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะมากับเพลงเดิมสุขภาพรักพี่หอดานช้างแดดดีวันนี้ที่คลองสูตรนะคะโอ้สุราษฎร์ธานีก็ใช้ได้เลยค่ะพี่อากาศเมื่อวานร้อนเนอะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าไม่มีฝนนะคะช่วงค่ำๆแล้วอะคือฟ้าเป็นน้ำนะแต่ก็ไม่ตกนะไม่แน่ใจว่าไปตกแถวไหนแต่คือฟ้าเป็นน้ำก็คิดว่าเดี๋ยวฝนตกแน่ๆเลยสรุปก็ไม่ตกนะคะไม่รู้ไปตกที่ไหนเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่เดือนนะคะพี่เดือนจะคลองโซดเหมือนกันนะคะมาแล้วน้องต้นน้ำสวัสดีครับขอเป็นเพลงอะไรเอ่ยสุขไหนเล่าจะเท่ากับสุขหันษาครับพี่กะเพราที่สุดเลยสุขแห่งชาติวันนี้พี่สุดสาคอนสวัสดีค่ะ
0: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ในต่อด้วยนะเพิ่งจะขึ้นไลฟ์เนาะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะพี่หมึกดำค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปล่าสุดก็คือโอมจงเงยนะคะงานจากสแตมพี่สแตมแล้วก็พี่โจยี่บอยนะคะพี่ตู่ภพธรมาฟีเจอริ่งกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงพูดทำไมนะคะของพี่ตู่ภพธรแล้วก็คิดมากค่ะของปามี่วันนี้วันศุกร์ก็เลยแบบหยิบ3เพลงที่มันฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกมี energy แบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้ากี้นะคะนายปฏิพลอัยราชนาราค่ะนายสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็น้องสายหมอกค่ะไปร่วมงานนะคะงานเลี้ยงขอบคุณนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายค่ะในการสนับสนุนแล้วก็จัดงานนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ค่ะแล้วก็งานกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่ผ่านมานะคะที่สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพค่ะทางกกท.นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเมื่อวานนี้นะคะที่ภัตตาคารพบอายวิภาวดีค่ะก็เลยได้รับหนังสือเชิญนะคะจากทางกกต.ไปร่วมงานด้วยนะคะเมื่อวานนี้หัวหน้ากี้ก็ไปร่วมงานนะคะกับน้องสายหมอก็ขอขอบคุณทางกกต.นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
0: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายแชมป์คูขอเพลง5นาทีให้ผีตัวเล็กครับนะคะตั้งทันสิบนาทีนี้ให้ผีตัวใหญ่ใช่ไหมอ่ะ โอ้ยไม่อยากจะคุยกับแชมป์คูเลยนะเวลาที่มีเลขเด็ดเลขดังเลขดีไม่เคยบอกเลยค่ะแต่พอหวยออกแล้วถูกหวยอ่ะทักมาบอกทุกทีเลยว่าถูกหวยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยไม่ยากแล้งเลวนะคะไม่ยากแล้งเลวแล้วคนอะไรถูกหวยเกือบทุกงวดเลยบ้าไปแล้ว โอ้ยไม่ต้องทำงานแล้วจ้ารอ1กับ16พอทำงาน2วันพอนะคะถูกหวยอย่างนี้โอ้ย แต่ยังไงก็ยินดีด้วยนะคะแหมคนดวงดีพูดยากคนดวงดีพูดยากพี่เอ็นหมดก้นทรายมาแล้วสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้กะเพราพักไปอัปเดตราคาทองนะคะสุกสุดสัปดาห์กันสักนิดนึงค่ะวันนี้ทิศทางราคาทองนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุติดภารกิจอยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่สะดวกเข้าสายอัปเดตราคาทองเดี๋ยวก็พอขอดูราคาทองแล้วก็อัปเดตแทนซออยู่อีกสักครู่หนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งค่ะราคาทองเช้าวันนี้ส่งมาแล้วแหละTikTok เดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะราคาทองเช้าวันนี้อัปเดตมาแล้วค่ะโอ้โหลดลงมาวูบฮาบอีกแล้วราคาทองเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดครั้งแรกค่ะราคาร่วงลงมานะคะ600บาทค่ะร่วงลงมา600บาทค่ะทำให้เช้าวันนี้ลูกค้าจะขายนะคะทองคำแท่งอยู่ในราคา 63,333 บาทลูกค้าจะซื้อ 63,453 บาทราคาร่วงลงมาเช้านี้600บาททำให้ราคาทองนะคะดิ่งลงมาอยู่ที่ 63,000 กว่าบาทอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นราคานี้นะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะซื้อเก็บก็ทยอยซื้อเก็บได้พอราคาทองดิ่งขึ้นก็ขายทำกำไรนะคะตอนนี้ราคาก็จะขึ้นลงไม่มากมายนะคะขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะลงก็ลงไม่เยอะค่ะตามคำแนะนำของพี่ยุ้ยนะคะหรือว่าซอยุ้ยกูรูด้านการซื้อขายทองคำแท่งเนี่ยแนะนำเอาไว้ว่าช่วงระยะเวลานี้นักลงทุนขาซื้อขายทองนะคะทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะทองลงซื้อเก็บทองขึ้นขายออกทำกำไรนะทำกำไรระยะสั้นไปก่อนได้เลยค่ะส่วนราคานี้ 63,000 กว่าบาทนะคะใครที่สนใจทองรูปพรรณสามารถไปซื้อสวมใส่ได้แบบสบายๆเลยพร้อมกับรับของขวัญของกำนันสุดพิเศษค่ะจากทางห้างทองแม่มารีเจ็ดได้เลยนะคะส่วนเดือนหน้าวันแม่แห่งชาติค่ะลูกๆขาอยากจะซื้อแผ่นทองคำเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ติดต่อได้ที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดนะคะนอกจากจะได้แผ่นทองคำสวยๆมีคุณค่าไปฝากคุณแม่แล้วห้างทองแม่มารีเจ็ดยังมีของขวัญสุดพิเศษที่จะมอบให้ด้วยเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะหารูปคู่คุณพ่อขออภัยค่ะหารูปคู่คุณแม่เนาะพ่อวันแม่เนาะหารูปคู่คุณแม่นะคะไปให้ห้างทองแม่มารีเจ็ดค่ะนะคะก็จะได้ทำเป็นแพ็กเกจสวยๆให้นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษค่ะที่จะให้คุณแม่ได้ในช่วงของวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะถ้าสนใจก็รีบติดต่อสั่งจองกันได้เลยนะคะกับคอลเลคชันพิเศษคอลเลคชันวันแม่แห่งชาติรีบสั่งจองกันล่วงหน้านะคะเพราะว่าจะได้ทันมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดหัวมุมตลาดศาลเจ้าติดต่อกันได้เลยค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่ะ าพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เตรียมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

กลับมาจับกันต่อนะคะช่วงที่2กับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้วันศุกร์แฮปปี้กันทุกคนนะคะกระเพาะก็ไม่มีอะไรที่จะอวยพรนอกจากอยากให้ทุกคนมีความสบายใจแล้วก็มีความสุขนะมีพลังงานดีๆเยอะๆนะคะวันนี้วันศุกร์ก็สบายๆวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่โอม FC อสมท.ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันทุกวันแล้วก็ขอเพลงเข้ามาทุกวันเลยวันนี้ก็น่าจะมีวันคล้ายวันเกิดของหลายๆคนนะคะงั้นก็ขออนุญาตอวยพรแบบรวบยอดเลยแล้วกันเนาะจัดไปก็ขอให้พี่โอมแล้วก็ทุกๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะคะ17กรกฎาคมอันดับแรกเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะก้มกลายนะคะแต่ถ้าหากว่าใครป่วยไม่สบายอยู่ก็ขอให้เจอหมอดีเจอยาดีรักษาหายวันหายคืนค่ะ Happy Birthday หน้าที่การงานเติบโตนะแล้วก็ขอให้มีอะไรอ่ะได้ขึ้นเงินเดือนกิจการถ้าเปิดกิจการก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะขอให้สุขสมหวังทุกอย่างค่ะแล้วก็ขอให้สมหวังดังใจสมหวังปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยขอให้เจอคู่ครองเจอคู่ชีวิตที่ดีใครที่เจอแล้วก็ขอให้ได้รักกันไปจนแก่จนเฒ่านะมีครอบครัวที่น่ารักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะร่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยๆมีความสุขมากมายตลอดวันเกิดปีนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะพี่โอมแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะเจ้าของวันเกิดขอเพลงนี้มางั้นก็ส่งเพลงนี้เป็นของขวัญก็แล้วกันไอ้น้ำค่ะรักคนมีเจ้าของ

0: รักคนมีเจ้าของจัดไปหนึ่งเพลงนะคะพิเศษให้เจ้าของวันคะมันเกิดวันนี้พี่โอมด้วยสวัสดีพี่อ้อยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บิวค่ะจากนพคอร์ส46นะคะขอบคุณมากที่เรียกเจ๊งวดนี้ไม่ทันแล้วพี่ขอเป็นงวดหน้าแล้วกันนะคะลอตเตอรี่รางวัลที่1กระเพราถูก2ตัวค่ะพี่ถูก2ตัว4กับ1นะคะนอกนั้น4ตัวที่เหลือผิดหมดเลยค่ะพี่เดือนจ้าวันนี้พี่เดือนเช็คซิดแล้วว่าสรุปว่าเป็นคนรวยเอ้ยยะยินดีด้วยนะคะอ๋อวันนี้ที่เขาเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะพี่มีการประกาศผลว่าวันนี้ใครผ่านไม่ผ่านอะไรใช่ไหมคะเช็คสิทธิ์กันวันนี้ใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี69เนี่ยประกาศผลสรุปครบเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตอนไหนโอ้วันนี้ประกาศผลวันนี้17กรกฎาคมเออใช่ยินดีกับพี่เดือนด้วยนะจ๊ะเป็นคนรวยส้มใจแล้วว้าวแต่ว่าไม่ทุกห้วยไม่พรื้อนะพี่เดือนเนาะวันนี้เช็คผ่านนะคะโอเคค่ะก็คือสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่6โมงเช้าอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็หยิบมาฝากกันเลยแล้วกันนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ9.51 ล้านคน9ล้านกว่าคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18ล้านกว่าคนโอ้ครึ่งๆเลยนะผ่านครึ่งนึงไม่ผ่านครึ่งนึงเลยนะคะเนี่ยขั้นตอนการเช็คผลใครยังไม่ได้เช็คบ้างเอ่ยเขาเปิดให้เช็คตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะตรวจสอบว่าเราผ่านการพิจารณาคุณสมบัติหรือเปล่าสามารถเช็คได้ผ่านช่องทาง4ช่องทางด้วยกันก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็คือธกส.ออมสินกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้ก็สามารถไปเช็คได้เหมือนกันค่ะส่วนผู้ที่เช็คสิทธิ์แล้วผ่านอย่างเช่นพี่เดือนเช็คแล้วผ่านนะคะพี่เดือนว่าเริ่มชายซิดได้วันไหนมั้งนะคะผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการปี69แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือ1ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการได้1สิงหาคม69จ้าเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าส่วนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่เป็นรายใหม่ไม่เคยได้มาก่อนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคาร5แห่งผ่อนขออภัยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ได้วันที่1สิงหาแต่ถ้าใครที่เป็นรายใหม่ใครที่เป็นรายใหม่เช็คสิทธิ์ผ่านเรียบร้อยต้องไปดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปเป่าตังหรือว่าธนาคาร5แห่งค่ะที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม69ก็จะช้ากว่ารายเดิมนิดนึงนะคะหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำยังไงอย่าเพิ่งเสียใจนะคะผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมเหมือนการยื่นอุทธรณ์เลยนะยื่นอุทธรณ์ให้พิจารณาใหม่ได้ไหมอ่ะนะคะถ้าใครที่ไม่ผ่านแต่ก็คิดว่าถ้าเราเฮ้ยทำไมเราไม่ผ่านทั้งที่เราควรผ่านนะคุณผู้ฟังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักเมื่อสักครู่นี้ได้เลยจากนั้นติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคม69ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็คืออีก9ล้านกว่าคนที่เหลือที่ไม่ได้อะสามารถทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะขอยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผลการทบทวนสิทธิ์จะประกาศในวันที่21กันยายนผ่านช่องทางเดิม4ช่องทางเหมือนกันและผู้ที่ผ่านการทบทวนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปค่ะนะเพราะฉันเอาใจช่วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกเอาใจช่วยนะคะ
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มีงานเพลงเก่าๆค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ FC แนะนำมาพี่เหาะด่านช้างแนะนำเป็นอย่างน้อยอ่ะงานจากเบบี้คอนทักทายพี่ศักดิ์ชัยด้วยจ้า

0: อย่างน้อยค่ะจัดไปอีกหนึ่งเพลงนะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากน้องนินเด็กอนุบาลแว้นๆนิดนึงได้เลยครับคีรีรัตน์นิคมเกมค่ะเชื่อมสายใยทุกช่วงวัยการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนนะคะ23-24 กรกฎาคม23-24 กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬากลางอำเภอคีรีรัตน์นิคมนะคะวันที่23กรกฎาคมตั้งแต่8โมงเช้าชมขบวนพาเหรดสุดอลังการแล้วก็ทัพนักกีฬาทั้ง8ตำบล นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเนาะการกีฬานะคะกีฬาปัญญาวิเศษ5 ให้ 5 ให้อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอคีรีรัตน์นะคะทั้ง8ตำบลค่ะไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะกีฬาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะเนาะหรือว่าละแวกใกล้เคียงค่ะก็สามารถไปชมไปเชียร์ได้นะคะขอบคุณน้องนินมากๆเลยนะคะพี่กระเพราส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง8ตำบลของคีรัตด้วยนะคะอ๋อสรุปว่าพี่เดือนไปเช็คเลยแต่ไม่พลาดใช่ไหมคะอยู่ในก้าวหลานทุกคนดีไม่พลาด นะคะพี่เดือนคะพันพื้นก็ยืนก็ให้เข้าตรวจสอบซิกได้นะคะ จะได้อีกช่องทางหนึ่งพี่กิติทัศน์ค่ะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญดอกกุหลาบนะคะจากพี่ศักชัยด้วยสวัสดีน้องบอสนะครับผม
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาอยู่กับโตโยต้าทุกวันนี้นะคะชีวิตเราต้องเจอกับอะไรบ้างโอ้ยเยอะไปหมดเลยรอบด้านค่าน้ำมันสูงขึ้นเศรษฐกิจที่มันผันผวนแล้วก็งานหนักที่รอเราอยู่อีกเยอะแยะมากมายแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนนะคะไฮลักทราเวลกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ด้วยเครื่องใหญ่แล้วก็ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นนะคะ 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 อีกด้วยในทุกรุ่นเลยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังคะไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ค่ะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นขึ้นเข้าโค้งแบบหนึบเลยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะคะเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะ Toyota จัดโปรพิเศษนะคะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ 6,770 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยรีบมาเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้แวะกันไปที่สุภกิจมอเตอร์นิดนึงนะคะ
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะเหลือครึ่งเดือนหลังแล้วมาอัปเดตกันสักนิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างโอ้โหไปกันที่สาขาบ้านดาเดิมกันสักหน่อยค่ะบิ๊กแตงลดโหดมากนะคะสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาเดิมเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องชาวอำเภอบ้านนาเดิมนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้กับพรุ่งนี้2วัน17-18กรกฎาคมนะคะไปทดลองขับนิว Honda UC3 ฟรีค่ะ Honda UC3 เนี่ยเป็นรถไฟฟ้า 100% ของรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะที่สุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาเดิมวันนี้พรุ่งนี้เราเปิดโอกาส

0: ากให้กับผู้ที่สนใจรุ่นนี้มาทดลองขับฟรีนะคะใครที่มาร่วมงานแล้วก็มาทดลองขับฟรีจะได้รับเสื้อ UC3 ฟรีนะคะตามเงื่อนไขของกิจกรรมค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการมาซื้อน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะจัดเลย2วันนี้น้ำมันเครื่องราคาพิเศษเพียง109บาทเท่านั้นค่ะที่สาขาบ้านนาเดิมนะคะสาขาบ้านนาเดิม17แล้วก็18กรกฎาคมอย่าลืมแวะไปกันจ้าน้องเต้อย่าลืมแวะไปทดลองขับนะ Honda UC3
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: หลายคนบอกว่าพี่เสกกลับมารอบนี้คือจัดเต็มมากๆเลยทุกเวทีเดี๋ยวปลายปีนี้นะคะพี่เสกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามราชมังคลานะคะกับคอนเสิร์ต30ปีเสกโลโซค่ะได้ข่าวแว่วๆว่าอาจจะเชิญน้องเนเน่นะคะเนเน่รอยัลว่าที่ร็อกเกอร์สตาร์ของโลกนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงเนาะตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องเนเน่นะคะสาวน้อยจากภูเก็ตค่ะพี่เซบอกว่าอาจจะเชิญน้องมาร่วมโซโลกีตาร์นะคะในงาน30ปีคอนเสิร์ตเสกโลโซด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ

ากพี่เสกโลโซช่วงสุดท้ายนะคะของชั่วโมงแรกของเราท้ายเอาไว้กับพี่กบแท็กซี่นะคะเสนอเพลงกับรักเธอคนเดียวว่าฉันรักเธอคนเดียวขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ท่านนี้ผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูการไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
15: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

รักจริงไหม คนใต้นะคะเวลาว่าอ้อร้อเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยชอบนะคะแต่จริงๆแล้วอ้อร้อนี่มันน่ารักนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครว่าเราอ้อร้อนะคะอย่าได้โกรธอย่าได้เครื่องนะคะเพราะว่าเขาชมเราอะน่ารักแต่ว่าไม่ห้ามชมแบบตรงๆกันอ้อร้อมันน่ารักค่ะเมนทอนนะคะเพลงนี้ขอบคุณทีมงานสายเขียวด้วยนะครับก่อนหน้านั้นกับเพลงถ้าน้องน่ารักพันดีผีจะให้แม่ไปข้อนะคะงานจากน้องคิวสราวุธค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18เปลี่ยนบรรยากาศนะคะกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะชั่วโมงนี้ค่ะมีอีกหลายเพลงนะคะที่อยากจะเปิดแล้วก็แนะนำได้เหมือนเดิมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแชร์โหลนะคะหรือว่าพิมพ์ข้อความส่งมาได้เลยค่ะทางเพจ Facebook อสมทสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าสายลังไม้077405445นะคะมาต่อกันที่ตั้งใจมารักสัก1เพลง

0: ังใจมารักค่ะน้องนินทามรินนะคะกับน้องโอมทับ5สำหรับเพลงนี้เนาะจัดไปรัวๆพี่วลัยลักษณ์มาแล้วจ้าเข้ามาแล้วมาช้าแต่ก็มานะขอบคุณนะคะขอทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอพี่บ่าววีได้เลยเดี๋ยวจัดให้ค่ะสวัสดีจากหลังไมค์พุ่นพินด้วยค่ะแนะนำความคิดถึงกำลังเดินทางมาสวัสดีพี่รัฐพรนะคะสวัสดีพี่แบตเตอรี่ท่าทองใหม่ด้วยทักทายกันทุกคนเลยขอบคุณมากๆชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะกับสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18กับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยเนาะลูกทุ่งอีสานนะคะเพื่อชีวิตขนาดแท้ได้เลยนะคะตามคำแนะนำค่ะวันนี้มีเรื่องของการเก็บเงินมาฝากด้วยทุกวันนี้เราเก็บเงินกันบ้างไหมคะยากเก็บไปเลยแต่ว่าไม่มีให้เก็บหนงกับพาวเวอร์ว่ะเฮ้แล้วว่าเมื่อกันเลยนะคะแต่สำหรับใครที่มีเงินเก็บค่ะสำหรับใครที่มีเงินเก็บนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ในธนาคารแต่เดี๋ยวนี้แหละคนก็กังวลนะอู๋มิจฉาชีพมันเยอะจังเลยนะคะกลัวถูกดูดเงินก็เลยว่าถอนเงินออกมาเก็บเองดีกว่านะคะเลือกเก็บเงินไว้ที่ไหนบ้างก็พอพูดแบบนี้แหละคนอาจจะเดาทางถูกแหละว่ามันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของปลวกแน่นอน แน่นอนที่สุดวันนี้เป็นเรื่องของปลวกนะคะไอ้เจ้าปลวกตัวเล็กๆนี่แหละแต่มันฤทธ์นะคะฤทธ์ของมันเนี่ยต้องบอกว่าละร้ายเหลือร้ายจริงๆนะไอ้เจ้าตัวเล็กนิดๆเนี่ยมันร้ายกาจมากนับภาษาอะไรกับเงินใช่ไหมขนาดไม้อ่ะมันยังแทะเลยนะคะแล้วมันคือแบบมันสามารถเป็นก่อการร้ายได้เลยเจ้าปลวกเนี่ยเวลามันรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นนักก่อการร้ายเลยทีเดียวนะคะที่ทำให้แบบบ้านพังหลังคาพังฝ้าเพดานพังอะไรเงี้ยข้าวของเครื่องใช้พังตู้เสื้อผ้าโต๊ะกินข้าวอะไรที่เป็นไม้อะไรเงี้ยมันแทะจนพังหมดเลยนะไอ้เจ้าก่อการร้ายทั้งหลายพวกนี้แต่นั่นแหละค่ะเวลามันแทะเงินของเราเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยนะคะเวลามันแทะเงินเนี่ยโอ้ยบางคนก็บอกว่าเก็บไว้ในตู้ก็ว่ากลัวเนาะตู้ไม้เก็บกลัวปลวกขึ้นแต่ค่ะเคสนี้เป็นเคสที่เก็บเงินไว้ในตู้เซฟเก็บเงินไว้ในตู้เซฟค่ะปึ้งละ 100,000 บาทนะคะเก็บไว้ในตู้เซฟตู้เซฟเป็นอะไรคะเป็นเหล็กค่ะแต่มิวายถูกปลวกเข้าไปแทะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปลวกมันกินเหล็กแล้วหรอหลายคนคงสงสัยไม่น้อยว่าเฮ้ยตู้เซฟมันเป็นเหล็กนะแล้วปลวกมันไปแทะได้ยังไงอะไรเงี้ยหลายคนนะคะเก็บเงินไว้จนลืมเลยเปิดดูอีกทีนึงอ้าวตายแล้วนะคะปลวกเอาไปกินซะแล้วนะคะเนี่ยก็มีผู้หญิงรายนี้นะคะออกมาเตือนค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะปลวกแป๊บนึงวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นวันที่โคตรเศร้าเลยเขาเปิดตู้เซฟออกมานะคะเจอเงินถูกปลวกแทะค่ะผู้ใช้รายนี้นะคะชื่อว่าคุณแนนนี่ค่ะได้เข้ามาโพสต์นะคะแล้วก็มาแชร์เรื่องจริงที่ตัวเองประสบพบเจอนะคะว่าบ้านที่เธออยู่เนี่ยเป็นบ้านพักข้าราชการซึ่งไม่มีการกำจัดปลวกรายปีส่วนพื้นบ้านเนี่ยทำจากไม้ค่ะขนาดที่ตู้เซฟแบบเป็นเหล็กแต่ไปวางบนพื้นไม้ค่ะแถมมีใส่ถุงกันชื้นไว้ภายในตู้เซฟด้วยนะแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะถูกปลวกแทะนะคะเพราะว่าปลวกเนี่ยมันมีคนมาคอมเมนต์นะหลังจากที่มีการโพสต์ลงไปในโซเชียลแล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาสอบถามว่าตู้เซฟเป็นไม้หรอคะเจ้าตัวคุณแนนนี่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม้ค่ะมันเป็นเหล็กเพียงแต่ว่าตู้เซฟวางบนพื้นไม้แล้วน็อตที่ใช้ยิงตู้เซฟเนี่ยปลวกมันเข้ามาทางรูน็อตค่ะปลวกมันเข้าไปตามรูน็อตที่ยึดไว้กับพื้นหรือว่าตู้ก็คือเอาตู้เซฟยึดไว้กับพื้นไม้ประมาณนั้นอะแล้วปลวกมันก็ชอนชัยขึ้นมาตามรูน็อตนะคะเฮ้ยมัน มันเกินไปแล้วไอ้เจ้าปลวกเนี่ยมันเกินไปแล้วคือมันขึ้นมาตามรูน็อตเนี่ยแล้วเขาบอกว่ายืนยันว่าเงินเหล่านี้เก็บไว้ในตู้แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้นานด้วยนะเธอเอาเก็บไว้ไม่นานค่ะแต่พอมาเปิดดูครั้งล่าสุดเนี่ยคือตกใจมากนะคะปลวกมันแทะแบบว้าวแหว่งแหว่งเลยส่วนเรื่องที่จะสามารถนำธนบัตรที่ชำรุดไปแลกที่ธนาคารได้หรือไม่เจ้าของก็เปิดเผยว่าแลกได้แต่ไม่น่าจะครบเพราะว่าบางแบงก์มันเหลือแค่เศษแล้วนะรวมถึงรอประมาณ1เดือนกว่าธนาคารเนี่ยจะโอนเงินที่แลกเข้าบัญชีให้อ่ะก็หมายความว่าเคสนี้เขาเก็บไว้เป็นปึกปึกละ 100,000 บาทอะค่ะก็บางปึกเนี่ยมันก็แทะว้าวแหว่งแหว่งแต่บางปึกเนี่ยมันกินจนแบบเหลือเป็นเศษรุ้งริ้งรุ้งริ้งอะค่ะเออถ้าไปแลกก็อาจจะได้ครบจำนวนนะคะแต่ว่าคุณแอนนี่เนี่ยก็ได้เอาเงินเนี่ยไปแลกกับธนาคารแล้วนะถ้าตามข่าวเนาะก็คือรอธนาคารกว่าจะโอนให้เนี่ยก็ประมาณอีก1เดือนประมาณนั้นนะคะเฮ้ยมันร้ายกาจมากเลยนะร้ายกาจมากมันชอนชัยไปตามรูน็อตอะค่ะคุณผู้ฟังขาเพราะว่าตู้เซฟเป็นเหล็กแต่เอาตู้เซฟไปยึดไว้กับพื้นไม้โอ้น่ากลัวมากต้องตรวจสอบกันบ้างนะคะต้องตรวจสอบกันบ้างนะสำหรับใครที่เก็บเงินไว้ตามในตู้ในซอกในหลืบอะไรอย่างเงี้ยต้องดูบ้างเพราะไอ้เจ้าปลวกเนี่ยมันร้ายกาจมากๆมันเป็นเหมือนกลุ่มก่อการร้ายเลยบอกเลยอ่ะก็ระวังกันสักนิดนึงนะคะตรวจสอบบ้าง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทพีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

0: ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

หนึ่งสายล่างไม้นะคะกับความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะงานจากพี่โกไข่นายสนนะคะคุณผู้ฟังก็พอมีเรื่องมาบอกวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพึงประสงค์นะคะแต่เราก็ต้องรู้ไว้นิดหนึ่งคือแบบก่อนหน้านี้กระเพาะก็เห็นแล้วแหละมันจะมีคลิปตามดราม่านะคะอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งก็อายุน่าจะประมาณสัก20กว่าปีมั้งแล้วก็นัดไปออกเดทค่ะกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก30นะคะ30ประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ไม่เกินนะคะไม่เกินมากแต่ก็คือเลข3นำหน้าแหละเลข3เสร็จแล้วเขากลับมาบอกเพื่อนนะคะหรือว่ามาโพสต์ลงโซเชียลอะไรสักอย่างแหละแล้วก็ประมาณว่าไม่ไหวเลยอยู่ไม่ไหวแล้วเนื่องจากเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นแก่นะคะคือแบบโหดร้ายมากอะคือถ้าเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกแบบเฮ้ยอยากให้ฉันได้เจอหน้าอีกเลยนะคะมาพูดได้ยังไงอายุ30มาบอกฉันมีกลิ่นแก่ผู้ชายอายุ20กว่าปีมันน่าเกลียดมากไม่สมควรอย่างยิ่งเลยมันเลยกลายเป็นดราม่านะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของกลิ่นแก่เนี่ยค่ะนะคะจากกระปุก .com นะคะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแล้วก็มันเป็นกระแสดราม่าพอสมควรทางคุณหมอนะคะคุณหมอมอชอเนี่ยก็ได้มีการไขคำตอบว่าไอ้เจ้าคำว่ากลิ่นแก่เนี่ยมันมีจริงหรอนะคะแล้วถ้ามันมีเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงบ้างนะคะมาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรศักดิ์เลิศตระการนนท์ค่ะหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นแก่ค่ะว่ามันมีจริงหรือว่ามันเป็นเพียงความเชื่อโดยเผยว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะไม่ได้เกิดจากการละเลยสุขอนามัยเพียงอย่างเดียวนะคะพร้อมกับแนะวิธีการสื่อสารกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอย่างอ่อนโยนกรณีที่พวกเขาเหล่านั้นมีกลิ่นแก่ติดตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายความรู้สึกมันโหดร้ายจริงนะแล้วเราอายุแค่30แล้วผู้ชายมาพูดว่าครั้งเดียวพอเลยมีกลิ่นแก่รับไม่ไหวรับไม่ได้มันมีวิธีการพูดค่ะเพื่อที่จะช่วยรักษาความรู้สึกไม่ทำร้ายความรู้สึกของอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพกายใจของคนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนะคะกลิ่นแก่เกิดจากอะไรเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะร่างกายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งการทำงานของผิวหนังฮอร์โมนการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็องค์ประกอบไขมันบนผิวหนังงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยจะมีนะคะผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีการสะสมของสารชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าทูโนนีนาลนะคะทูโนนีนานซึ่งเกิดจากการเสื่อมสลายของกรดไขมันบนผิวหนังจากปฏิกิริยาของ Exudationสารนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวที่มักถูกอธิบายว่าเป็นกลิ่นคาหญ้าแห้งกระดาษเก่าหรือว่ากลิ่นอับอ่อนๆเป็นที่มาของว่ากลิ่นแก่โดยทั่วไปนะคะจะพบได้ตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปแม่เจ้า แล้วก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุทุกคนมีคำถามว่าจะมีกลิ่นแก่ทุกคนหรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่ทุกคนนะคะแม้อายุจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็จริงแต่ความรุนแรงของกลิ่นแต่ละคนมันต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมสุขภาพโดยรวมการดูแลสุขอนามัยการดื่มน้ำการทานอาหารการออกกำลังกายการใช้ยาบางชนิดหรือว่าโรคประจำตัวบางโรคค่ะดังนั้นผู้สูงอายุไม่น้อยนะคะก็จะไม่มีกลิ่นที่ผิดปกติในขณะเดียวกันโรคบางชนิดก็ทำให้กลิ่นตัวเนี่ยเปลี่ยนได้เช่นกันหากกลิ่นตัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือมีกลิ่นที่ผิดปกติร่วมกับอาการอื่นๆอาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่ควรได้รับการตรวจรักษาอย่างเช่นเบาหวานไตเรื้อรังตับติดเชื้อแผลเรื้อรังหรือปัญหาสุขภาพช่องปากค่ะหากสงสัยว่ากลิ่นตัวเปลี่ยนไปผิดปกติก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะคะ
ส่วนการลดกลิ่นตัวในผู้สูงอายุเนี่ยควรดูแลหลายด้านร่วมกันค่ะอย่างเช่นอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกวันเช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อพับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นประจำซักผ้าเช็ดตัวผ้าห่มปลอกหมอนสม่ำเสมอแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายที่เหมาะสมควบคุมโรคประจำตัวแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลูกหลานก็ควรที่จะดูแลด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการอาบน้ำการเปลี่ยนเสื้อผ้าการทำความสะอาดเครื่องนอนสม่ำเสมอค่ะแล้วก็อย่าไปพูดกับใครว่าแม้ตนตัวเม่นเร่งนะพอปุ๊บต้นกลิ่นตัวแบบนี้อ่ะปู่ย่าตายายหรอวะเม่นยังเร่งเนี่ยลูกหลานไม่กล้าเข้าใกล้อย่าพูดแบบนี้นะคะต่อให้ใครก็รู้สึกเสียเซลแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกมันไม่โอเคเลยถ้าใครมาพูดกับเราแบบนี้มันมีวิธีการเลี่ยงค่ะในการเลี่ยงคำพูดนะคะควรพูดยังไงให้ผู้ฟังแล้วไม่รู้สึกเสียเซลหรือว่าไม่ทำให้ผู้ฟังเสียความรู้สึกนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรศักดิ์ค่ะจากมช.เนี่ยก็แนะนำว่าควรใช้ความห่วงใยเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารอย่างเช่นช่วงอากาศร้อนอาจจะใช้ว่าคุณยายคุณย่าหรือพ่อแม่นะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยเตรียมน้ำให้อาบนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กันนะคะคุณยายจะได้สบายตัวขึ้นเดี๋ยวหนูซักผ้าห่มกับปลอกหมอนให้แล้วนะคืนนี้จะได้นอนสบายขึ้นเนี่ยมันมีวิธีการใช้คำพูดหลากหลายคำพูดมากๆที่จะไม่ทำให้บุคคลเหล่านั้นเขาเสียความรู้สึกนะคะหรือไม่เกิดความไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะควรใช้ความห่วงใยเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดีค่ะกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นแก่เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้สูงอายุเลือกให้เกิดขึ้นบางสิ่งนะคะที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดไม่ใช่น้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นแต่คือความเข้าใจความใส่ใจแล้วก็การดูแลจากลูกหลานด้วยความอ่อนโยนเพราะเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไม่ได้มีเพียงสุขภาพกายที่แข็งแรงเท่านั้นค่ะแต่รวมถึงการได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและความรู้สึกของท่านด้วยนะคะเอาจริงๆแล้วไม่เฉพาะสูงอายุหรอกเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะดูแลกันด้วยความเคารพแล้วก็ความห่วงใยค่ะแต่ว่าการใช้คำพูดเนี่ยสำคัญมากอย่าไปบอกว่าตนเพื่อกลิ่นแก้มันแรงพันนี้นะคะแล้วเหมือนกับเคสที่ก่อนหน้านี้ที่บอกอ่ะก็คือผู้ชายอายุ20กว่าแล้วก็ไปออกเดทกับผู้หญิงอายุ30อ่ะแล้วกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าไม่ไหวเลยกลิ่นแก่แรงมากหูมันร้ายมากเลยนะมันเป็นคำที่ฟังแล้วแบบร้ายมากพี่นุชัยบอกว่าผม54กลิ่นแก่ไม่มีมีแต่กลิ่นเต่าครับไอ้กลิ่นเต่าเนี่ยพี่ใช้โลออนสปงสเปย์นะคะสารส้มอะไรก็ได้นะพี่นะเวลาก้าวแขนเศร้าๆมันจะได้แบบว่าสดชื่นสักยิบนะพี่นะงั้นก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะพี่บ่าววีทุกอย่างเหงื่อเพื่อเธอ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะและตอนนี้นะคะนายหัวของเราก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะว่ากล้าปาล์มน้ำมันเนี่ยในช่วงอายุ10เดือนก็พร้อมจำหน่ายแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่มองหากล้าปาล์มน้ำมันอายุ10เดือนที่จะไปปลูกได้เลยเนี่ยก็รีบติดต่อที่อดีตเกษตรอำเภอขาวหรือว่าจะไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ก็เลยได้เลยค่ะทุกวันนะไปได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันแล้วก็ช่วงบ่ายกลับมาเจอกันใหม่นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงอสมทเพื่อชุมชนใส่ในช่วงเวลานี้ก็พอปิดท้ายเอาไว้กับแฟนใครไม่รู้เพลงฮิตของต่อๆเนาะไม่ใช่เพลงฮิตต่อๆเพลงฮิตของ AIถามถึงมาจากพี่เอียดท่าชนะนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6นาฬิกาสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
2: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโจรโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างสท.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสท.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มข้าราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยายามพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
2: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอันสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในคณะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาที เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหน

0: 9สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ Up AI Partnershipfor a brighter future โดยมินิสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มันบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยน AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
2: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เฉพาะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิต

0: อินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอบโซลูทบริษัทอมตะและWHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่น KBank ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดมอร์กรุ๊ปไทยเบเวอเรจและ DDMS ด้วยค่ะ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพุทธภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าขายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสอาเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

0: ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารแล้วก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำนานบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายแล้วก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสอพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้โนมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎหมายคุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับ โดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนแทริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีโดยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรงจันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คำว่าแปะเทียฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างแต่คำถามสำคัญคือแบบนี้ยุติธรรมกับเด็กทุกคนจริงหรือแปะเทียคือการจ่ายเงินนอกระบบเพื่อซื้อโอกาสหากเด็กเรียนเก่งแต่ทุนน้อยต้องแพ้ให้แก่คนที่มีเงินจ่ายนี่คือการทำลายความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางและเงินเหล่านี้มักไปถึงผู้มีอำนาจสำนักงานปปช.จึงต้องเข้าตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินปัญหานี้กำลังปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เด็กว่าเงินสำคัญกว่าความสามารถหากคุณถูกเรียกรับค่าแปะเทียลองถามตัวเองว่าเราอยากให้ลูกโตในระบบแบบนี้จริงไหมการไม่ยอมรับคือจุดเริ่มต้นของระบบที่โปร่งใสหากพบเห็นความไม่ยุติธรรมแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราเรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

ีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเริ่มต้นเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤษณิภาณิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็นำข่าวสารจากทั่วทั้งภาคใต้ผ่านการเล่าจากนักจัดรายการนะคะทุกสถานีของอสมทนะคะที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการเปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าปอนครั้งที่ยกระดับสินค้าเกษตรสร้างรายได้สู่ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้เปิดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่27ประจำปี2569ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอป่าบอนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะสับปะรดป่าบอนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ตลอดจนผลไม้และสินค้าเด่นของอำเภอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งขบวนรถปลุกชาติขบวนของดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นการประกวดลายแดนซ์และมหรสพตลอดการจัดงานในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้ชมการแสดงนางรำจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน427คนพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและเยี่ยมชมนิทรรศการรวมถึงบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกษตรกรและผู้ร่วมงานการจัดงานสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัดพัทลุงสร้างมูลค่าเพื่อให้ผลผลิตในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่จังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงพร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรของจังหวัดจุดแรกนะคะได้มีการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนพึ่งจิ๋วและพึ่งโพรงไทยม่วงทวนตำบลหันเทาซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงชนโรงตามมาตรฐาน GAP การผลิตรังชนโรงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งเช่นลิปสติกสบู่รวมถึงสาธิตการเก็บรังและแยกรังชนโรงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนจากนั้นลงพื้นที่ไร่นาสวนผสมของนายใจสุวรรณกิจเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2561ตำบลฝาละมีซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดการพื้นที่การวางระบบน้ำการปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างการเลี้ยงปลาการเลี้ยงผึ้งและการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดพัทลุงในการส่งเสริมเกษตรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้การเกษตรให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้ที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเดินหน้าคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคพาร์กินสันเฉลิมพระเกียรติตั้งเป้าดูแลกว่า 1,000 คนโดยมีนางสาวสอนนงสงสมพันธ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมด้วยนายโชคชัยรักเกื้อเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการให้บริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพัทลุงซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อค้นหา
าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการประเมินอาการจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมหากตรวจพบความผิดปกตินะคะ

0: จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยชะลอการดำเนินของโรคลดความรุนแรงของอาการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวสำหรับโรคพาร์กินสันนะคะก็เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้มากในผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยมักมีอาการมือสั่นเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อแข็งเกร็งและการทรงตัวผิดปกติการคัดกรองและวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพการดำเนินโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการเชิงรุกน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงอันเป็นการยกระดับสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนจังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดตรังนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานประชุมชี้แจงข้อมูลการเวนคืนที่ดินโครงการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังนะคะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังประจำปีงบประมาณ2569ณอาคารท่าอากาศยานตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมแก่ประชาชนรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะที่ดินในพื้นที่โครงการเกี่ยวข้องกับขั้นตอนแนวทางการประเมินราคาชดเชยตลอดจนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายเวนคืนที่ดินเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สุดต่อส่วนรวมพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเร่งสร้างการรับรู้รับฟังข้อห่วงใยของประชาชนอย่างรอบด้านและดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์การชดเชยอย่างสมเหตุสมผลตามกรอบกฎหมายทั้งนี้โครงการปรับปรุงขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรังนะคะถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับศักยภาพสนามตรังสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งจะช่วยรองรับจำนวนผู้โดยสารสายการบินและการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในฝั่งอันดามันในอนาคตนะคะขอบคุณคุณเก๋นะคะจากอสมทจังหวัดตรังนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองประวัติศาสตร์ในงานโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1-5 สิงหาคม 2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ายกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายในงานนะคะจัดเต็มด้วยกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงตลอด5วันเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานช่างและหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนิทรรศการวัตถุมงคลเมืองนครรวมถึงการแสดงสตรีทอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินและเยาวชนของจังหวัดอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการแสดงแสงสีบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจะแสดงทุกคืนตลอดการจัดงานถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและอัตลักษณ์ของนครศรีธรรมราชผ่านเทคโนโลยีแสงสีสุดตระการตานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจได้แก่การแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดเมนูสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลขบวนแห่ศาลหลักเมืองย้อนยุคการแสดงโขนการแสดงเพลงบอกมโนราตัวอ่อนการแสดงแบบผ้าไทยภูษาศิลป์ผ้าถิ่นเมืองนครสู่สากลตลอดจนพิธีมอบรางวัลการประกวดในสาขาต่างๆสำหรับวันที่3สิงหาคม2569จะมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจำนวน9ขบวนการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดศาลหลักเมืองนครและการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานตลอดทั้ง5วันผู้ร่วมงานก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตศิลปะความเชื่อ และมรดกภูมิปัญญาของชาวนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามของวัฒนธรรมและความร่วมมือไว้ในงานเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนครนะคะนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1-5สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและสนามหน้าเมืองเพื่อร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมสร้างแรงศรัทธาและร่วมขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่การเป็นแห่งศิลปะเมืองแห่งศิลปะศรัทธาและอารยธรรมภาคใต้อย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณคุณดิวิรงรองนะคะนักจัดรายการจากสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่งข่าวเข้ามานะคะไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานปรับระบบจราจรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางพร้อมรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนลดผลกระทบเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านนอกที่องค์ประชุมด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจการใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พร้อมมอบนโยบายให้ด่านศุลกากรและหน่วยงานในระบบ 4IQ บูรณาการการทำงานร่วมกันปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางการขนส่งสินค้าและภาคการท่องเที่ยวหลังการเปิดทดลองใช้งานด่านแห่งใหม่เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างความสับสนของผู้ใช้บริการในวันแรกการประชุมมีนายบรรทูลอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาพันตำรวจเอกพัฒนชัยปาลสุวรรณผู้กำกับการสภ.สะเดาผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทางนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการเปิดทดลองใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นวันแรกซึ่งพบปัญหาการจราจรสะสมและเกิดคอขวดโดยเฉพาะในช่วงของเวลา8:00 น.ถึง 14:00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมากแม้ด่านจะเปิดให้บริการรวม8ช่องทางแต่เนื่องจากเป็นสถานที่ใหม่ผู้ใช้บริการจำนวนมากยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเส้นทางและการจัดช่องเดินรถประกอบกับป้ายแนะนำเส้นทางยังไม่เพียงพอส่งผลให้ต้องใช้เวลารอคิวผ่านพิธีการนานกว่าปกติจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียฝั่งมาเลเซียทางด้านของนายบรรทุนอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน3ประการประกอบด้วย1การปรับปรุงระบบจราจรและป้ายนำทางโดยเร่งติดตั้งป้ายจราจรและป้ายแนะนำเส้นทางเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดพร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์รวมถึงแผ่นพับแนะนำเส้นทางเข้าออกทั้งด่านเก่าและด่านใหม่เพื่อแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ 2. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ปรับแผนการปฏิบัติงาน3จุดสำคัญได้แก่อาคารตรวจสินค้าอาคารตรวจผู้โดยสารและบริเวณด่านเก่าเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการดำเนินมาตรการในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์การจราจรเริ่มคลี่คลายสามารถระบายรถได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องที่3คือการเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานด่านเดิมโดยย้ำว่าแม้พรมแดนด่านหลักจะย้ายไปยังด่านแห่งใหม่และปิดประตูศุลกากรเดิมแล้วแต่การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรณด่านเก่ายังคงดำเนินการได้ตามปกตินักท่องเที่ยวและรถยนต์จากประเทศมาเลเซียยังสามารถเข้ามาประทับตราหนังสือเดินทางและดำเนินพิธีการที่เกี่ยวข้องได้ขณะที่ด่านตรวจพืชเดิมได้ยุติการให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ด่านแห่งใหม่แล้วทางด้านดร.สิทธิพงษ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลา ได้กล่าวแสดงความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านนอกโดยระบุว่าปัจจุบันด่านเก่าลดช่องทางการให้บริการเหลือเพียงขาเข้าและขาออกฝั่งละ2ช่องทางขณะที่รถโดยสารสาธารณะและรถบัสไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านด่านเก่าได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้ด่านแห่งใหม่ทั้งหมดทำให้บรรยากาศการค้าขายของผู้ประกอบการในพื้นที่ด่านนอกซบเซาและรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทางผู้แทนภาคเอกชนและชุมชนจึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ด่านเก่าเป็น 3-4 ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่พื้นที่ชุมชนด่านนอกควบคู่กันกับการพิจารณาจัดทำจุดกลับรถบริเวณเส้นทางหลังด่านแห่งใหม่เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่เดินทางกลับประเทศมาเลเซียทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุมอย่างเป็นรูปธรรมติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุดลดผลกระทบต่อผู้เดินทางผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นต่อการเดินทางผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียในระยะยาวลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพนะคะจากอสมทสงขลานะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะนางทิพรัตน์บัวสุวรรณประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกลไกสำคัญการพัฒนาศักยภาพสตรีมีความรู้ความสามารถนะคะที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพรได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทงบอุดหนุนเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่สตรีส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างพลังสตรีและจิตอาสาตลอดจนอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนรับรู้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นอกจากนี้นะคะโครงการดังกล่าวยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรที่ต่างพร้อมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและความตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยและร่วมถวายความเคารพในวาระสำคัญของชาติอันเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับการดำเนินโครงการนะคะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อขยายผลสู่ทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรโดยครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีผู้เข้าร่วมจำนวน80คนประกอบด้วยสตรีและผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ไปยังทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรอันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างและสำหรับกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดำเนินการในวันที่22กรกฎาคม2569ณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คนประกอบด้วยสตรีผู้นำสตรีสมาชิกเหล่ากาชาดและส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภออีกด้วยที่จังหวัดยะลานะคะเทศบาลนครยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งระดับโลกยะลามาราธอน2026ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานโรดเรสเลเวลจากสมาคมกรีฑาโลกเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักวิ่งทั้ง 8,519 คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเทศบาลนครยะลาจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดการจราจรบนเส้นทางจัดการแข่งขัน 100% ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 2:30 นาทีถึง 10:00 นถนนเลียบแม่น้ำปัตตานีตลอดสายถนนเลียบชัยตลอดสายถนนพุทธภูมิวิถีตลอดสายเวลา 2:30 นาทีถึง 11:00 นปิดการจราจรเส้นทางในเขตเมืองถนนพิพิธภักดีช่วง3แยกวัดพุทธภูมิวงเวียนหอนาฬิกาวงเวียน1 2และ3ถนนคนฮิรันทั้งนี้เทศบาลนครยะลาขออภัยในความไม่สะดวกนะคะณโอกาสนี้และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตามที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับเมืองยะลาในครั้งนี้ร่วมกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครยะลาโทร073-223-666ค่ะไปยังที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดโครงการคุยแยกเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรเรียนรู้ลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่เราพร้อมร่วมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตคณะครูนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมสำหรับโครงการคุยแยกเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรเป็นแนวคิดของเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดการขยะเน้นการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักและช่วยกันลดปริมาณขยะเริ่มต้นจากการพูดคุยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุยเพื่อเรียนรู้ประเภทขยะและคัดแยกอย่างถูกวิธีเพื่อนำขยะกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มและหมุนเวียนใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นการเปลี่ยนมุมมองจากขยะคือภาระให้เป็นขยะคือทรัพยากรโดยมีองค์ประกอบสำคัญคือคุยสร้างตระหนักความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อปรับทัศนคติในชุมชนหรือองค์กรให้เห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางคุยสำรวจและเรียนรู้วิธีการจัดการขยะในชีวิตประจำวันเช่นการคัดแยกขยะเปียกขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดการอย่างแท้จริงแยกการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักการขายหรือการรีไซเคิลส่วนที่จังหวัดระนองนะคะณโรงแรมไอเฟลอินระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายประกาศสิทธิพรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะและผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจังหวัดระนองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านการเดินเรือการประมงการท่องเที่ยวทางทะเลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะไม่เพียงเป็นการทดสอบแผนและระบบการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งนำบทเรียนจากการฝึกไปพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการนี้พลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษาผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองกล่าวรายงานนะคะว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินทางทะเลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอำนวยการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งเป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดเพื่อประเมินความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือ ืออุปกรณ์และระบบการสื่อสารการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสำหรับการฝึกซ้อมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569โดยวันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกซ้อมบนโต๊ะส่วนวันที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ท่าเรือจังหวัดระนองซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดระนองให้มีความพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปช่วงนี้นะคะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสำหรับการผลิตรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.นะคะขอบคุณนะคะทุกสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะสัปดาห์นี้หน้าที่ของดิฉันกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นแม่ข่ายสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
1: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเซทอบอลั่นไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเกาะเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องแต่การสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถมอเตอร์ไซค
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
16: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ารงานจาก If My Project ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะคะที่น้องแซมเปิดเอาไว้ให้เนาะพี่กะเพราไกลเท่าเดิมไกลเท่าเดิมงานจากบุรินนะคะหยิบมาฝากกันนึกไม่ออกพอตอนบ่ายแล้วสมองแบบเบลอทุกทีเลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะอสมทเพื่อชุมชนพบกันได้นะคะมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยนะทำงานกันต่อตอนบ่ายนะคะวันนี้วันศุกร์ก็อาจจะมีกำลังใจในการทำงานนิดหนึ่งนะคะหลายคนที่จากบ้านมาอาจจะมาอยู่จากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นราชการก็วันนี้วันศุกร์ก็จะได้กลับบ้านพักผ่อนกันนะคะ2วันเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนใครที่ทำงานภาคเอกชนก็อาจจะต้องทำงานพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็อยู่ในอาทิตย์1วันก็เอาใจช่วยนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีน้องเต้ด้วยค่ะบ่ายวันนี้ถามถึงเป็นเพลงของโบชมพูฟอร์ดมาดอกไม้ในใจเธอได้เลยพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้ทราบมาว่าพี่ติ๊กจะเข้าเมืองมาอีกแล้วนะคะมารับหลานใช่ไหมเอ่ยบอกว่าหลานวันนี้เลิกบ่ายสองทำไมเลิกบ่ายสองคะเลิกไวจังเลยพี่ติ๊กเข้ามาในเมืองตลอดแล้วก็จะแวะมาช้อปปิ้งที่สหทัยตลอดเลยสวัสดีค่ะชัยมานนะคะอยากฟังยิ่งก็ยิ่งเจ็บของพี่ๆวงอินคาได้เลยน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่สมยศด้วยทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแต่เรื่องดีๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังปิดท้ายวันศุกร์นะคะด้วยเรื่องราวที่มันดีๆเนาะฟังแล้วมันก็จะแบบชื่นใจ ชื่นใจนิดหนึ่งเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องที่ติดค้างไว้เมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานสื่อ นะคะที่กระเพาะพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอะค่ะแล้วก็ทีมแพทย์นะคะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในวงการแพทย์บ้านเรานะคะอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ได้รับการพูดถึงเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกว่าคณะแพทย์ทีมแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมีวัฒนาการเนี่ยมันไปไกลมากถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเนี่ยถ้ารู้ไวรักษาหายแน่นอนนะคะแล้วก็คุณหมอเก่งยาดีอุปกรณ์ดีค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลให้พวกเราสู้อย่างเดียวนะคะสู้กับสิ่งที่เผชิญแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะทำใจให้สบายยิ่งถ้าเราหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ทุกๆปีเนี่ยค่ะเวลาเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยรักษาหายแน่นอนหรือบางทีเนี่ยอาจจะระดับปานกลางไปแล้วก็รักษาหายนะคะด้วยทีมแพทย์ที่ต้องบอกว่ายกนิ้วให้จริงๆนอกจากเคสที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆอะค่ะอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องรักษาไปตามอาการนะคะเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทีมแพทย์ทุกๆที่อะค่ะก็คือทำสุดกำลังแล้วก็รักษาตามกระบวนการอย่างดีที่สุดแน่นอนแต่วันนี้เรื่องที่จะหยิบมาพูดคุยกันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบชื่นชมนะคะทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมากๆเลย
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะได้ติดตามข่าวกันไปแล้วนะคะซึ่งผู้ป่วยรายนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเป็นรายที่10แล้วค่ะของศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก้าวสำคัญหัวใจชาวใต้นะคะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทำ TAVI สำเร็จเป็นรายที่10ค่ะโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอกนะคะก้าวสำคัญของหัวใจในครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมมือกันของคณะแพทย์นะคะของคณะแพทย์ค่ะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมมือกับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประสบความสำเร็จในการทำ TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนรายที่10ได้สำเร็จ

0: นวัตกรรมนี้ค่ะช่วยรักษาโรคลิ้นหัวใจเออร์ดิกนะคะได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเปิดอกค่ะแล้วก็แผลเนี่ยจะเล็กมากเลยผู้ป่วยก็จะเจ็บน้อยลงนะคะและที่สำคัญผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีประสบความสำเร็จนะคะโดยการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบนะคะด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดช่องอกเนี่ยสำเร็จเป็นรายที่10แล้วค่ะคุณผู้ฟังการรักษาครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดแบบเปิดช่องอกค่ะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้รวดเร็วลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จดังกล่าวค่ะเกิดจากความร่วมมือกันของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพนะคะนำโดยรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สุพจน์ศรีมหาโชตะและอาจารย์นายแพทย์วรฤทธิ์เลิศสุวรรณเสรีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับนายแพทย์สุชาติอรุณสิริวัฒนาและนายแพทย์มานะบรรจงสิริจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะตลอดจนทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกเทียมผ่านสายสวนหรือเรียกสั้นๆว่า A ขออภัยค่ะ TAVI นะคะคือนวัตกรรมการรักษาโรคลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบรุนแรงโดยการส่งลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยเข้าไปแทนที่ลิ้นหัวใจที่ชำรุดเดิมค่ะผ่านทางสายสวนขนาดเล็กนะคะโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนช่องอกและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเหมือนการผ่าตัดแบบดั้งเดิมข้อดีค่ะข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดเปิดอกแล้วนะคะแผลเนี่ยจะเล็กมากเลยค่ะมีเพียงแผลเจาะขนาดเล็กบริเวณขาหนีบต่างจากการผ่าตัดเดิมที่ต้องผ่ากระดูกหน้าอกเป็นทางยาวผู้ป่วยเจ็บน้อยฟื้นตัวไวผู้ป่วยมักใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังลดความเสี่ยงในผู้สูงอายุด้วยนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวแทรกซ้อนหลายโรคซึ่งมีความเสี่ยงสูงเกินไปหากต้องดมยาสลบและผ่าตัดใหญ่ค่ะใครบ้างที่เหมาะกับการรักษาโดยวิธี TAVI นะคะก็คือผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเออร์ติกตีบขั้นรุนแรงที่มีอาการอย่างเช่นแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายหน้ามืดวูบค่ะผู้ป่วยสูงอายุมักเป็นกลุ่มสูงอายุ 70-80 ปีขึ้นไปผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดใหญ่นะคะอย่างเช่นมีโรคปอดเรื้อรังโรคไตหรือว่าเคยผ่านการผ่าตัดหัวใจมาก่อนนะคะนับว่าเป็นก้าวสำคัญของพัฒนาศักยภาพด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอชื่นชมทีมคณะแพทย์นะคะของสหวิชาชีพแล้วก็คณะบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะที่ได้แบบมุ่งมั่นในวิชาชีพนะคะแล้วก็ทำมันได้สำเร็จนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ป่วยผู้สูงวัยด้วยนะเจ็บปวดน้อยลงและที่สำคัญพักฟื้นน้อยแล้วก็แผลเล็กนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกันชื่นชมแสดงความยินดีค่ะปิดท้ายนะคะเบรกนี้เอาไว้กับดอกไม้ในใจเธองานเก่าๆจากบัวชมพูฟอร์ดค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่า

0: ันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

อกันต่อนะคะช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนนะคะส่วนเรื่องราวที่จะมาล่าสุดกันฟังในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอีกแล้วค่ะกับความสามารถของเยาวชนไทยนะคะแล้วก็เป็นเด็กใต้ด้วยนะคะเป็นเด็กใต้อีกแล้วค่ะเป็นการแข่งขันนะคะการแข่งขันประชันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีนะคะระดับนานาชาติค่ะน้องนะคะเป็นความภาคภูมิใจก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยอีกแล้วนะคะน้องชื่อว่าน้องเพสนะคะเด็กชายพาวินพัฒนาเวคินค่ะหรือน้องเพสนะคะเป็นนักเรียนชั้นเกรด3จากประเทศไทยค่ะแล้วก็หลังจากที่ไปสร้างผลงานที่โดดเด่นมากๆนะคะน้องไปคว้ามาถึง2รางวัล Global Champion ได้เหรียญทองค่ะนะจากการแข่งขันนะคะโคดดิ้งค่ะระดับโลกนะคะในรอบแกรนด์ไฟนอลนะคะ2026ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่2ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงโรมประเทศอิตาลีนั่นเองการแข่งขันดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นเวทีโอลิมปิกค่ะระดับนานาชาตินะคะที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยจาก153ประเทศทั่วโลกค่ะครอบคลุมนะคะมากกว่า 1,700 โรงเรียนมีครูผู้ฝึกสอนกว่า 2,100 คนและมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 38,000 คนจากทั่วโลกค่ะการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นเลยนะคะซึ่งน้องเพสเองก็สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นค่ะด้วยการคว้า2ตำแหน่ง Global Champion ด้านโคดดิ้งนะคะพร้อมกับสร้างสถิติคะแนนรวมเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยค่ะคุณผู้ฟังในรุ่นที่น้องเข้าร่วมแข่งขันและน้องยังได้รับรางวัลด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการแข่งขันเดียวกันได้ว่าสะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะคะในส่วนของน้องเพสเนี่ยค่ะน้องมีอายุเพียงแค่9ปีเท่านั้นค่ะเป็นน้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยจนคว้ามาถึง2รายการได้อันดับ1ค่ะเรียกได้ว่าความสำเร็จครั้งนี้ของน้องเพลสเนี่ยนอกจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยแล้วยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความสามารถแล้วก็การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีของเยาวชนไทยนะคะที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันแล้วก็สร้างผลงานได้ในเวทีระดับโลกได้อย่างน่าชื่นชมค่ะจากผู้เข้าแข่งขัน 38,000 คนทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังสุดยอดจริงๆนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะมาทำความรู้จักโคดดิ้งกันสักนิดนึงนะคะโคดดิ้งคืออะไรโคดดิ้งคือการแข่งขัน

0: ชันทักษะทางวิชาการและก็เทคโนโลยีระดับนานาชาติค่ะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษานะคะเพื่อส่งเสริมความส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาแล้วก็การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็การเขียนโค้ดนั่นเองซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆนะคะสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์แล้วก็การเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้งเนี่ยค่ะการทดสอบทักษะโค้ดดิ้งสำหรับสาขาโค้ดดิ้งนะคะที่น้องเพลสไปรับรางวัลมาเนี่ยมักจะใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกหรือว่าเรียกว่าบล็อกโค้ดดิ้งนะคะหรือการทำภารกิจแก้ปัญหาผ่านแพลตฟอร์มค่ะโหสุดยอดมากๆนะคะขอชื่นชมจริงๆอนาคตไกลอย่างแน่นอนและนี่คือความสำเร็จของเยาวชนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อีกสักหนึ่งเพลงดีกว่านะคะฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงงานเก่าๆจากพี่ๆอินคาค่ะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บหลังจากเพลงนี้นะคะเดี๋ยวลงมาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่ของเรากันบ้างนะคะ

0: ทักทายพี่อารุณด้วยค่ะปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีติดตามกันอยู่นะเห็นข้อความแวบๆบอกว่าเปิดเพลงให้พี่อารุณฟังบ้างสิเพลงทุกเพลงส่งให้พี่อารุณหมดเลยนะคะว่าแต่วันนี้ขายปลาหมึกย่างที่ไหนเอ่ยสนามกีฬาหรือว่าแถวเกาะลำพูคะ FC จะได้ตามไปติดตามข่าวสารในสุราษฎร์กันสักนิดนึงค่ะเช้าวันนี้นะคะประมาณ 9:30 ค่ะคุณผู้ฟังที่ห้องสีสุราษฎร์ชั้น2สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะได้ให้การต้อนรับนายวังจื้อเจียนค่ะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะค่ะในโอกาสที่เข้ามาพบเพื่อหารือข้อราชการแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการหารือครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการหารือก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลแนวทางการร่วมมือกันในหลายมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการกีฬาแล้วก็การเกษตรนะคะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันท่านผู้ว่าได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดเรานะคะในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของภาคใต้ทั้งสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เนี่ยอย่างเช่นเงาะโรงเรียนนาสารทุเรียนแล้วก็หอยนางรมนะคะรวมถึงยางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมการพ่อเลี้ยงกุ้งด้วยล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ประเทศจีนโดยฝ่ายกงสุลเนี่ยก็ได้แสดงความสนใจนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การเพาะปลูกการแปรรูปไปจนถึงการตลาดพร้อมเห็นพ้องในการจัดตั้งผู้ประสานนะคะระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพิ่มด้วยค่ะทั้งเกาะสมุยพังงานเกาะเต่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเขื่อนราชประภานะคะตลอดจนเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมเชิญชวนชาวจีนร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสอัตลักษณ์ของเมืองคนดีในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะแก่นักลงทุนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดก็ได้ยืนยันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเฉพาะการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการแล้วก็ในที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาด้วยค่ะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ของสุราษฎร์นะคะพร้อมทั้งด้านสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์สามารถรองรับการขยายความร่วมมือนะคะด้าน medical tourism ในอนาคตได้ซึ่งถือว่าการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญค่ะในการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ต่อไปนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะของเศรษฐกิจภาพรวมในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
1: M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ติดตามข่าวสารนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมผู้สูงอายุคะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมสามารถไปลงทะเบียนนะคะยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าทุกวันเสาร์เนี่ยตลอดเดือนกรกฎาคมเทศบาลจะไปออกหน่วยนะคะที่ห้างสาไทยการ์เด้นพลาซ่าสุรา

0: านีค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2509ถึง1กันยายน2510หรือว่ารับเบี้ยยังชีพอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครใหม่นะคะก็สามารถไปแจ้งความประสงค์ได้ติดต่อได้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:30 น.ถึงบ่าย 2:30 น.ค่ะเปิดให้บริการ 9:30 น.ถึงบ่าย 2:30 น.นะคะเสาร์ที่18ก็คือพรุ่งนี้ก็สามารถไปได้เลยค่ะที่ห้างสหไทยนำบัตรประชาชนไปทะเบียนบ้านไปแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือว่าธ.ก.ส.ไปด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกไปวันพรุ่งนี้วันอื่นๆวันธรรมดานะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็สามารถแวะมาที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะประชาสัมพันธ์มาจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงสุดท้ายเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครบถ้วนเลยแล้วกันนะคะพี่อรุณว่าไงคะขายอยู่ที่หน้าเซเว่นหน้าเซเว่นลงสะพานเกาะลำพูไปก็จะเจอเซเว่นวันนี้ไปพบกับพี่อรุณได้ปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะขึ้นชื่อว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยยังไงก็อร่อยแน่นอนมาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะจากทางมสท.นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการศึกษาทางไกลสมบูรณ์แบบนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีแล้วก็โครงการสำริดที่บัตรนะคะเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า11สาขาวิชาก็คือได้แก่ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์มนุษย์นิเวศศาสตร์เกษตรศาสตร์และสากลและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะผู้ที่สนใจนะคะสมัครเป็นนักศึกษาของมสท.สอบถามแล้วก็สมัครได้ณหน่วยบริการเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.นครศรีธรรมราชค่ะในวันที่18และ19กรกฎาคมนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เวลา10 โมงเช้าถึงบ่าย2โมงนะคะที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสมัครกันได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม075-378-680ค่ะ3 075-378-680ได้เลยนะคะอ่ะสนใจสมัครก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไปสมัครกันได้ค่ะส่วนใครที่ชอบกินทุเรียนฟังทางนี้นิดนึงนะคะคนที่ชอบกินทุเรียนพรุ่งนี้ค่ะจะมีบุฟเฟ่ทุเรียนอิ่มไม่อั้น18กรกฎาคมพรุ่งนี้ไปพบกันที่ตลาดคลองแสงอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีนะคะสนใจก็สามารถจองได้ค่ะเพียง250บาทต่อ1คนเท่านั้นนะคะ084-843-7924 084-843-7924นะคะงานนี้ใครที่ชอบกินทุเรียนห้ามพลาดเลยเตรียมตัวมาอิ่มฟินกับบุฟเฟ่ทุเรียนคลองแสงที่ขึ้นชื่อว่าหวานแล้วก็อร่อยมากๆนะคะคัดสรรทุเรียนคุณภาพสดจากสวนอร่อยแบบจุใจแน่นอนทางผู้จัดงานก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดเวลานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะเราจะไม่เจอกัน2วันวันจันทร์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะเวลาเดิม 10:00 นถึงเที่ยงค่ะแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย 2:00 นนะคะวันนี้ตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ไม่เคยหายไปไหน อยู่เป็นกำลังใจกันตลอดนะคะงั้นปิดท้ายเอาไว้กับเพลงเก่าๆจากพี่เบิร์ดค่ะสัก1เพลงส่งเพลงนี้ให้กับพี่อรุณด้วยนะคะบ่ายนี้อากาศร้อนแต่เราก็ยังสบายๆค่ะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน

0: 3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงโดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
10: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นาน

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งอินดี้เพลงเพื่อชีวิตนะคะเพลงอีสานเทศอีสานเทศใต้เนี่ยในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะเสียงกระดิ่งเรามีหลายเสียงนะเนี่ยชอบเสียงไหนคะคุณผู้ฟังเสียงนี้กับเสียงนี้มีหลายเสียงมากนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายๆแบบนี้ค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์จ้าโอ้โหเป็นวันที่หลากหลายคนรอคอยวันนี้กันนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะคลึกครื้นเป็นพิเศษนะคะได้หยุดยาวได้หยุดพักผ่อน2วันโอ้โหดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆที่จะหยุดพักผ่อนทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะครับและทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะหรือจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงก็ได้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยวันนี้ตั้งใจนำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังอ่ะจะเป็นแนวลูกทุ่งลูกกรุงนิดๆนะคะชื่อเพลงว่าวิหกเหินฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะวิหกเหินลมน่าจะใช่ น่าจะใช่นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่cover นะคะจากรายการ The Golden Song ค่ะเวทีเพลงแล้วก็เป็นการขับร้องนะคะจากผู้เข้าประกวดค่ะชื่อว่าน้องไข่ตุ๋นเป็นผู้ชาย featuring นะคะร้องกับ I for E เพลงนี้เพราะมากๆค่ะคุณผู้ฟังตั้งใจนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีคุณมึงดำด้วยนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ด้วยแล้วก็ทักทาย FC นะคะที่รับฟังอยู่บ้านนาสารด้วยเมื่อกี้นี้โทรมานะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆเอาไว้แล้วก็ FC ที่รับฟังอยู่ตะกั่วป่าด้วยนะคะจังหวัดพังงาโหรับฟังอยู่ไกลมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามากันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ตามคำขอทุกๆสายเลยค่ะมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มาชวนคุยกันหน่อยคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตที่คนใต้เรารู้จักแล้วก็นิยมนำมาปรุงนำมาทำเป็นอาหารในการทานมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะต้องมีแกงเนี่ยนะคะแกงเนี้ยอยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะไปอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่นะคะเป็นคนใต้จริงๆก็ต้องนึกถึงแกงส้มนะคะซึ่งเป็นแกงที่มีทุกบ้านค่ะคุณผู้ฟังมีทุกบ้านจริงๆนะคะวันนี้มาพูดคุยเรื่องของแกงส้มกันค่ะใครทานข้าวมื้อเที่ยงกันแล้วบ้างคะฟังอยู่ตอนนี้อาจจะหิวอีกก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มกุ้งแกงส้มปลาแกงส้มผักรวมนะคะแกงส้มเยอะแยะมากมายที่สามารถนำมาอะแดปต์ได้นะคะแต่วันนี้ที่จะพูดถึงแกงส้มเนี่ยอยากจะพาทุกคนนะคะมาไขความลับกันหน่อยคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าแกงส้มที่มีทุกบ้านเนี่ยวันนี้ก็แกงส้มตัวเจ้าแกงส้มตัวหรือแกงส้มแกงบ่อยมากๆนะคะเขาบอกว่าแกงส้มเนี่ยสังเกตไหมเวลาที่เราแกงปุ๊บอะเหมือนแกงวันแรกอะสมมติว่าแกงมื้อตอนเย็นพอตอนเช้ามานำมาอุ่นนำมาเวฟเนี่ยรสชาติในมื้อหลังจากที่เรานำมาอุ่นแล้วนะคะรสชาติก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งอร่อยมากกว่าเดิมด้วยคุณผู้ฟังสังเกตไหมเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเช้าก็แกงส้มเที่ยงก็แกงส้มมื้อเย็นก็ยังเป็นแกงส้มอีกนะหลากหลายบ้านเนี่ยอาจจะมีแบบนี้นะคะที่เด็กๆหลายๆคนนะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะเบื่อว่าแม้แกงส้มแล้วๆแกงส้มทุกวันหายเบื่อวันนี้แกงส้มต่อจากแกงส้มถ้าเป็นแกงที่เป็นทำมื้อเดียวก็คือกินได้ทั้งวันเลยนะคะแต่วันนี้จะพามาไขความลับกันหน่อยว่าทำไมรสชาติของแกงส้มเนี่ยที่ผู้ใหญ่เขาชอบทำกันแล้วพอนำมาอุ่นนำมาเวฟแล้วมันอร่อยยิ่งเข้มข้นนะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: หลากหลายคนนะคะเคยสังเกตว่าแกงส้มที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานพอนำมาอุ่นวันนี้นะคุณผู้ฟังหลากหลายคนนำมาทานอีกครั้งหนึ่งอร่อยกว่าเดิมนะคะแปลกมากน้ำแกงส้มก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเข้ากันมากขึ้นด้วยนะคะจนหลายๆบ้านเนี่ยพูดกันติดปากเลยว่าแกงส้มนะต้องกินเป็นมื้อหลักๆเลยนะคะมื้อหลักของบ้านแล้วพอกินมื้อหลังๆหลังจากที่แกงเสร็จแล้วนะ

0: คะมันจะมีความอร่อยความนัวนะคะคุณผู้ฟังอร่อยจนอธิบายไม่ถูกพอยิ่งอุ่นมันก็ยิ่งอร่อยอ่ะยิ่งอุ่นแล้วอุ่นแล้วยิ่งร่อยเหมือนแกงขี้ปลาแกงผงปลานะคะถ้าเป็นคนใต้เนี่ยก็จะเป็นแกงไตปลายิ่งอุ่นยิ่งเวฟยิ่งอะไรเงี้ยรสชาติมันยิ่งอร่อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยพามาค่ะคุณผู้ฟังมารู้จักกับความลับของแกงส้มกันหน่อยว่าทำไมยิ่งอุ่นและยิ่งอร่อยค่ะข้อแรกเลยนะคะเหตุผลเนี่ยก็คือแกงส้มเป็นอาหารเป็นแกงที่ทำจากเครื่องแกงและสมุนไพรที่มีในตามธรรมชาติที่เราหาได้นะคะเช่นพวกกากิ้งตะไคร้ขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ารสชาติพวกนี้นะคะจะมีเครื่องแกงสมุนไพรมีเขาบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาที่จะปล่อยรสชาติอยู่นะคะคุณผู้ฟังหลังพักไว้เนี่ยเครื่องแกงแล้วก็พริกกระเทียมหอมแดงและกะปิจะค่อยๆผสานรสชาติเข้ากับน้ำแกงมากขึ้นเมื่ออุ่นอีกครั้งนะคะเป็นรสชาติที่จะกระจายได้ทั่วหม้อเลยค่ะและทำให้แกงส้มเนี่ยกลมกล่อมกว่าเดิมด้วยนี่เหตุผลแรกนะคะพวกสมุนไพรพวกเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีรสชาติในมีเวลาในการปล่อยรสชาติออกมาค่ะคุณผู้ฟัง2นะคะผักดูดซึมน้ำแกงเข้าไปมากขึ้นเช่นผักที่เราเอาไปแกงส้มนะคะหน่อไม้หน่อไม้หรือว่าเป็นมะละกอนะคะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไหลบัวนะหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นยอดมะพร้าวอะไรเงี้ยนะคะก็ดูดซึมน้ำแกงเนี่ยเข้าไปได้มากขึ้นนะคะมีหลายอย่างมากๆดอกแครถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆซึมซับน้ำแกงระหว่างที่เราพักไว้ค่ะแล้วทำให้เมื่อกินเข้าไปได้รสชาติที่มันเปรี้ยวเผ็ดหอมเครื่องแกงก็เข้าถึงเนื้อผักมากขึ้นด้วยข้อ3นะคะรสชาติแกงส้มเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้าที่มากขึ้นหลังพักไว้พวกรสชาติรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดและก็หวานนะรสหวานอาจจะมาจากวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปนะคะจะค่อยๆผสมกลมกลืนกันเมื่ออุ่นใหม่เนี่ยรสชาติก็จะสมดุลมากขึ้นค่ะหลากหลายคนจะรู้สึกว่าอร่อยกว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆด้วยซ้ำข้อ4นะคะกลิ่นหอมชัดขึ้นเมื่ออุ่นซ้ำค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ของจริงเลยนะพอเราอุ่นเพิ่มเนี่ยจะทำให้รู้สึกเลยว่าแกงส้มมันมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะเพราะว่าความร้อนจากการอุ่นเนี่ยจะช่วยกระตุ้นกลิ่นของเครื่องแกงและสมุนไพรให้เข้ากันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราเปิดฝาหม้อเนี่ยจะได้กลิ่นหอมชวนทานมากขึ้นเลยค่ะและเหตุผลสุดท้ายนะคะแกงส้มเนี่ยยิ่งเคี้ยวนานเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งแบบเราตั้งไว้นานๆเคี้ยวนานๆนะคะมันก็จะมีความเข้มข้นแล้วพอแบบตักเข้าปากเนี่ยการเคี้ยวกันอะไรอย่างงี้มันจะรู้สึกถึงรสชาติได้มากขึ้นด้วยค่ะการอุ่นซ้ำเนี่ยทำให้น้ำบางส่วนมันระเหยออกและส่งผลให้น้ำแกงที่มีความเข้มข้นนะคะและรสชาติเนี่ยมันจัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังมาไขข้อสงสัยกันว่าทำไมยิ่งอุ่นแล้วมันยิ่งอร่อยนะคะให้หลายๆคนเนี่ยได้หายสงสัยเพราะว่าหลากหลายบ้านเลยที่ยิ่งทำแกงส้มนะคะเช้าแกงส้มเที่ยงแกงส้มอะไรเงี้ยเย็นก็แกงส้มอีกนี่เป็นเหตุผลเลยค่ะที่เขาทำแกงส้มแล้วแบบยิ่งอุ่นและยิ่งอร่อยมากขึ้นค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30

0: 30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะที่แนะนำมาจากบ้านนาสารหมดดวงฤทัยค่ะเพลงนี้จากลีโออาทิตย
1: ์คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมีโปรโมชั่นดีๆจาก Toyota มาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่รักรถและรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยานพาหนะที่พาเราเดินทางไปทุกที่เลยนะคะเราทำงานก็ต้องใช้รถนะคะในการขับขี่ไปทำงานแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีรถสักคันหนึ่งเราก็ต้องเลือกดีๆนะคะคุณผู้ฟังและทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตเราต้องเจอกับอะไรเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนและงานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะไฮลักทราเวลกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยค่ะและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Crown ที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้ Toyota จัดโปรพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะให้คุณผู้ฟังทุกคนเอาอยู่นะคะซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะต้องมีรถกระบะไว้สักคันแล้วนะคะพร้อมกับฟรีประกันชั้น1ให้อีกด้วยค่ะรีบมาเป็นเจ้าของกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังและสามารถทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่เป็นสายรักรถอยากมีรถดีๆสักคันนะคะต้องเลือกรถดีๆจาก Toyota ค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะใครเป็นบ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวร้อนแล้วก็แบบพิมพ์แชทแบบรัวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เรางอนแฟนบ้างแหละอาด่ากับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่เลยนะมันแล้วแต่เหตุการณ์นะคะคุณผู้ฟังมีไหมแบบว่าบางทีเราพิมพ์ไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราอาจจะใส่อีโมจิอะไรไปด้วยเพิ่มอรรถรสมากขึ้นนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอวสานคนหัวร้อนเลยนะคะเพราะว่าการที่พิมพ์ด่าแบบข้อความเนี่ยก็มีโทษแล้วแต่ถ้าพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังมีโทษนะคะจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทเลยค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่นำมาฝากกันนะเป็นข้อที่ควรรู้ไว้ค่ะคุณผู้ฟังการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจินะคะสามารถฟ้องได้นะแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยนะคะอย่าคิดว่าพิมพ์แค่อีโมจิแล้วไม่น่ามีปัญหาต้องระวังไว้เลยค่ะหากใช้อีโมจิหรือว่าใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์เพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามหรือด่าทอผู้อื่นก็อาจจะเข้าข่ายความผิดได้นะคะเนื่องจากกฎหมายพิจารณาจากเจตนาและความหมายที่สื่อออกมาไม่ใช่แค่ตัวอักษรเท่านั้นค่ะก่อนจะส่งข้อความนะคะคุณผู้ฟังก็ดูให้ดีก่อนมีสติกันก่อนนะคะก่อนส่งข้อความตอนที่อารมณ์ร้อนหรือว่าแบบบางทีเราหัวร้อนอ่ะเนาะเข้าใจนะคะอารมณ์ร้อนหัวร้อนใจร้อนขึ้นมาเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าอีโมจิที่ใช้เนี่ยอาจจะสร้างปัญหาตามมาได้มากกว่าที่คิดนะจ๊ะหมายเหตุไว้นะคะคุณผู้ฟังการพิจารณาความผิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและก็บริบทของแต่ละกรณีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายหัวร้อนเนี่ยระวังนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากนิดน้องกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักแล้วไม่ได้ผลไม่ออกดอกสักทีไม่เห็นผลผลิตเลยวันนี้สายหมอกมีดินเน่ามาฝากกันค่ะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงต่อไปจะพาทุกคนคิดถึงวันวานค่ะย้อนวันวานไปฟังเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงกันเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงต่อไปค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกรรมธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาปุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถ

0: กลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ

อยากให้ไฟแดงติดนานกว่านี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ขายมาลัยขายโฟมาลีค่ะเพลงนี้เป็นอีกเพลงบทเพลงปล้อนๆหนึ่งที่นำมาฝากกันก่อนมาลีบานค่ะจากวงไทมส์นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะก่อนมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงนะคะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะที่เราจะได้ย้อนวันๆไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตการผ่านบทเพลงเพราะๆที่เราอยากฟังนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่จะพาทุกคนย้อนเวลาค่ะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีวันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักนะคะเป็นคู่รักที่เป็นสามีภรรยากัน

แต่งงานกันแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันและก็นอนเตียงเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะบางคู่รักนอนด้วยกันได้ตั้งแต่แต่งงานจนถึงมีลูกมีหลานก็ไม่มีปัญหานะคะแต่บางคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะนอนด้วยกันได้จริงๆนอนในที่นี้ก็คือการนอนหลับนะคะคุณผู้ฟังนะคะเป็นการนอนร่วมเตียงกันบางคนมีปัญหาเรื่องนี้มากๆเลยที่มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีนะคะบางคู่เนี่ยนอนด้วยกันไม่ได้หลับด้วยกันไม่ได้อาจจะมีบางอย่างรบกวนบ้างถึงขั้นทะเลาะแยกห้องนอนก็มีนะคะซึ่งวันนี้เรื่องที่หยิบมาพูดในรายการเนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องของ sleep dry voice นะคะคุณผู้ฟังที่เป็นการแยกห้องนอนกับคนที่รักเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนค่ะน่าสนใจมากนะคะประเด็นนี้เนี่ยมีหลากหลายคู่เลยที่ถกเถียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับไม่เพียงพอบ้างมีสิ่งรบกวนบ้างนะคะแฟนเราอาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ามีปัญหาของการนอนและมีเสียงกรนในการนอนก็เป็นปัญหาของคู่รักเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะการนอนแยกห้องกับคู่รักเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเนี่ยแซมบอกว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่า sleep dry voice นะคะเป็นการที่เรากับคู่รักเนี่ยตกลงกันที่จะแยกเตียงกันนะคะหรือว่าแยกห้องนอนกันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนระหว่างการนอนค่ะและจะช่วยให้ต่างฝ่ายได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่และข้อดีของการแยกห้องนอนนะคะคุณผู้ฟังมีเยอะมากถ้าใครที่อยู่คนเดียวเป็นคนโสดหรือว่าก่อนที่จะมามีแฟนเนี่ยรู้เลยว่าการนอนคนเดียวเนี่ยมันสบายมากมันสบายมากๆแต่พอมีแฟนปุ๊บบางคนอาจจะต้องปรับตัวอาจจะไม่ชินอีกเพราะว่านอนกับแฟนนอนกับสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ชินในช่วงแรกๆค่ะแต่ข้อดีของการนอนคนเดียวเนี่ยคือได้นอนนานขึ้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่แยกนอนในระยะยาวหลับได้นานขึ้นเฉลี่ยถึง37นาทีต่อคืนเลยนะคะในช่วงระยะแรกๆนะคะคุณผู้ฟังและลดสิ่งรบกวนได้ดีมากๆค่ะเวลาตื่นนอนนะคะเวลานอนเวลาตื่นเนี่ยบางทีเรานอนแล้วถ้ามีเสียงกรนหรือว่าเสียงรบกวนนะคะก็อาจจะตื่นไม่ตรงเวลานะคะอาจจะมีการแบบดิ้นพลิกตัวไปมาทำให้เวลานอนกับเวลาตื่นของเราเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะคะมันไม่บาลานซ์กันมันทำให้บางคืนอาจจะหลับไม่สนิทก็ได้และข้อดีนะคะอีกข้อนึงก็คือเพิ่มความปลอดภัยค่ะในผู้ที่มีภาวะละเมอหรือว่าแสดงพฤติกรรมตามความฝันการแยกห้องหรือว่าการแยกเตียงนอนกันนะคะช่วยลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของทั้งสองฝ่ายได้อันเนี้ยการละเมอบางทีอาจจะนอนแบบดิ้นบ้างอะไรบ้างนะคะเนี่ยข้อนี้สำคัญมากๆเลยดิ้นบ้างไปตบโดนหน้าแฟนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องอีกค่ะคุณผู้ฟังและการแยกห้องนอนนะคะข้อดีก็คือคุณภาพการนอนของเราดีขึ้นค่ะ 53% ของผู้ที่เคยลองนอนแบบแยกห้องนอนกับแฟนนะคะบอกเลยว่าคุณภาพการนอนเนี่ยดีขึ้นได้แบบชัดเจนและความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยช่วยให้ทั้งคู่นะคะมีอารมณ์ที่ดีอดทนต่อกันมากขึ้นและสื่อสารกันได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่อันนี้คือข้อดีนะมาฟังข้อเสียกันบ้างค่ะไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวนะคะข้อเสียก็มีด้วยการที่แยกห้องนอนเนี่ยข้อเสียอันดับแรกแล้วคือค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามีห้องสำรองเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแอร์นะคะเครื่องปรับอากาศพัดลมอะไรพวกนี้ค่าไฟเพิ่มขึ้นและเตียงคุณภาพที่ดีเนี่ยก็ต้องมีเพิ่มอีกชุดนึงด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่สูงขึ้นค่ะความรู้สึกปลอดภัยมันลดลงพอนอนคนเดียวอันนี้จริงนะไม่อุ่นใจเลยไม่นอนข้างแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันวิววิวนะคะนอนคนเดียวอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยส่งผลในการนอนหลับเนี่ยมันแบบหลับตื่นหรือว่านอนไม่หลับได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะและคุณภาพของการนอนเนี่ยอาจจะแย่ลงด้วยนะคะเพราะบางคนแบบว่านอนคนเดียวแล้วก็อาจจะหลับได้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะหลับแย่ลงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูว่านอนคนเดียวหรือว่านอนกับแฟนของเรานอนกับสามีภรรยาอันไหนมันดีกว่ากันเนี่ยข้อนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะคะและความใกล้ชิดเนี่ยลดลงแน่นอนแหละเพราะแยกกันนอนแล้วมันก็ลดลงนะคะบางคู่เนี่ยเคยนอนด้วยกันทุกคืนแต่ถ้าเปลี่ยนมานอนคนเดียวแบบกระทันหันก็จะรู้สึกว่ามันเหงาอะมันห่างกันนะอะไรแบบเนี้ยแต่บางคู่ทำแล้วดีทำแล้วเวิร์กนะคะลองแยกแล้วก็ลองทำดูนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครที่มีปัญหานะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหานอนด้วยกันได้ทุกคืนสบายใจนอนกอดกันมีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องแยกนะจ๊ะอันนี้คือเป็นวิธีที่จะช่วยได้นะคะสำหรับคู่รักหลายๆคนหรือที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับในตอนกลางคืนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลองเลือกดูวิธีไหนดีก็ลองทำตามนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณ

0: ค่ะข้อมูลดีๆนะคะจาก YouTube ของพี่วูดดี้นะคะ Woody Talk ค่ะนำมาฝากกันอ้างอิงข้อมูลจาก Sleep Foundation ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network

ขอบใจจริงๆค่ะบทเพลงเพราะๆนะคะพี่เบิร์ดฟีเจอริ่งกับเซ็กโลโซเพลงนี้เป็นอีกบทเพลงเหมือนกันที่เพราะมากๆค่ะในต้นชั่วโมงแบบนี้นำตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษคุณผู้ฟังต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีแมลงมียุงหรือมีอะไรมากัดเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีมุ้งครอบกันยุงติดบ้านไว้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านค่ะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ราคาเดียวนะคะคุณผู้ฟัง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อน

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในครึ่งชั่วโมงช่วงท้ายๆรายการแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะคะนี่คืออยู่ในสัปดาห์กลางเดือนของกรกฎาคมอีกแล้วเมื่อวันนั้นเนี่ยนั่งดูปฏิทินเนี่ยเพิ่งต้นเดือนอยู่เลยค่ะที่เรามาอยู่กันช่วงกลางๆปีแล้วเนาะแป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากไวมากๆเลยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเป็นเมืองร้อยเกาะนะคะร้อยเกาะจริงๆมีเกาะเยอะแยะมากมายแล้วสวยทุกเกาะเลยค่ะคุณผู้ฟังเกาะที่ขึ้นชื่อที่สุดนะคะนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาพอพูดถึงจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยถ้าพูดถึงทะเลก็ต้องเป็นเกาะสมุยค่ะที่เขารู้จักกันนะคะรองมาก็เกาะพะงันเกาะเต่านะคะแต่เกาะสมุยของเราค่ะได้คว้าอันดับเกาะที่ดีที่สุดในโลกนะคะในปี2026ค่ะคุณผู้ฟังตอกย้ำความสวยงามของทะเลไทยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะได้คว้าอันดับ1มาได้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกค่ะในปี2026จาก Travel Plus List True นะคะก็บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยชอบมาเที่ยวเที่ยวสมุยเที่ยวทะเลใต้เนี่ยเขาชอบมากๆนะคะและตอกย้ำจุดหมายของชาวต่างชาติที่ยกให้ทะเลไทยสวยที่สุดค่ะไหนใครไปเที่ยวใครเคยไปเที่ยวมาแล้วบ้างเกาะสมุยถ้าคนที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์นะคะก็เคยได้ไปเที่ยวเนาะนะคะไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วแหละแต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดล่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ไกลๆเช่นภาคกลางภาคเหนืออีสานหรือมาเที่ยวทะเลใต้เนี่ยเคยไปเที่ยวเกาะสมุยกันบ้างหรือยัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้ก่อนจะหมดเวลาการมาฝากตัวช่วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำดินเน่ามาฝากคุณผู้ฟังปิดท้ายรายการเลยนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยรวมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.

ผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยนะคะและสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่และโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมัน1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสุขสุดสัปดาห์แบบนี้พักผ่อนกันได้เต็มที่แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

มท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ของเสีย
1: ขอก็เพิกถอนรายชื่อ 3,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันพรประธานกสทนานิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญทรงนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตน์ยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพะอย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน 5 แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: สนับสนุนโดย
9: อะไร
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอยากเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนทุกคน

0: job. Vai o fa. Mahanakon
1: LTM. พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์

0: ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
7: กับรายการ Happy Little Moment
8: โดย DJ สายหมอค่ะ
9: Oh yeah

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สระสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3 ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8 เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2 ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19 กรกฎาคมเป็น14 สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมภาพบังคับโดยกรรมการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2 คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19 กรกฎาคมนี้แต่ทั้ง2 ฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อเสนอของกรรมการทั้ง4 คนเป็นภายในวันที่14 สิงหาคม 2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้ง2 ฝ่ายยอมรับได้พร้อมชี้แจงว่าการเลือกประธานกรรมการเป็นอำนาจของกรรมการทั้ง4 คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้ง2 ฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่า

0: ับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089 223 2069บริหารงานโดย

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: 論壇。
1: Cool金論壇。
0: Music Time。
1: Music
0: Time。Music Time。เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์
4: คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
6: Mcord Radio Network รักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
8: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
9: ขอโทษครับ
10: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
11: ขอบคุณค่ะ
10: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
12: โอ้โหนานทีปีหนนะ
13: เป็นยังไงคะ
12: จะได้จัดรายการช่วง
13: เย็นวันศุกร
12: ์ท้ายวันทำงานกันก็
13: คุณนรงค์ขอแรก
12: ขอแรกนะฮะ
13: นรงค์ขอแรก
12: ติดภารกิจ
13: ติดเด้งก็พอดีก็ไปหาหมอที่ศิริราชเมื่อวันอังคารก็เลยอ่ะสลับกันไป
12: คุณนรงค์ไปไทย PBS เหรอ
13: ไม่แน่ใจเลยอ่ะไปทำอะไรอะคะ
12: เห็นแต่คุณอรวรรณ
13: โอ้ยเรื่องนั้นนะพี่ไพศาลอ่านในไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวที่รู้จักทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
12: ผมคิดว่าคงยังมีคนตั้งใจทำให้มันเป็นเรื่อง
13: มันไม่มีอะไรจริงๆอย่างคนของอสมทอ่ะใครก็พูดว่าแบบเขาน่ารักมากเขาไม่ใช่คนกลางแล้วเขาก็สนิทกันแล้วเขาก็เล่นกันแล้วมันพลาดแล้วเขาก็ขอโทษคือเห็นคุณหน้าเขาทางหน้าจอก็จะเห็นโดยเฉพาะผู้ช่วยของไทยพีเอสเขาจะอยู่ข้างหลังแหล่งข่าวตลอดเดียนก็อ๋อคนนี้นี่เอง
12: ถือไมค์ก็ถือไมค์
13: ใช่ค่ะนี่งงมากว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดองค์กรต้องนู่นนี่นั่นมีเพจไปปั่นพี่เด้งบุรดมอ่ะเขารู้จักดี นี่ก็ทราบจากเขาแหละว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงค่ะ
12: ครับโอเคเรียบร้อยละเป็นที่เข้าใจ
13: ครับค่ะ
12: มันไม่มีเหตุก็ไม่ควรให้เป็นเหตุนะ
13: ค่ะเกือบไปแล้วไหมเป็นเหยื่อเขานั่นน่ะ
12: วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคุณอันอาจจะต้องค่อยทำความเข้าใจอธิบายกันไปด้วยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
13: ตั้งแต่ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แล้วก็มีตั้งแต่เนี่ย แกก็ออกแก่กับที่ฉันไม่เท่าไหร่ที่โกรธโกรธเนี่ยป้าเนี่ย
12: ใช
13: ่ไปปล่อยโฮหน้าธกส.หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก่ที่ฉันนิดเดียว
12: แล้วตกสำรวจไม่ผ่านคุณสมบัติน
13: อกจากผู
12: ้ไป
13: ก็ไปดูพอเห็นว่าตัวเองไม่ได้สิทธิ์ก็ร้องไห้ทุกคนล่ะค่ะพอไปปุ๊บไม่ได้ก็ร้องไห้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันแหละว่าท
12: ุ
13: กคนจะพูดเหมือนกันว่าแบบยักจนลำบากที่คนรวยได้ที่ตัวเองจนไม่ได้จะตายอยู่แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันไม่มีใครพูดเลยว่าแบบที่ผ่านมาก็แบบได้มาก็แอบยืมอยู่เหมือนกันงวดนี้เขาตรวจดีนะฉันได้หลุดไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะคะ
12: คุณสิริกัญญาเขาประมวลเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีนะดูจะสอดคล้องกับที่ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณสิริกัญญาเขาวิจารณ์นี่แหละ
13: ค่ะ
12: คุณสิริกัญญาตันสกุลเขาบอกว่าอย่างนี้
13: ไม่มีอะไรรองรับเลย
12: พบว่ามีประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะฮะจากการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้ผู้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการประกาศผลลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าข้อมูลคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นถูกระบุว่ามีรถยนต์ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีข้อมูลถือครองที่ดินเกินเกณฑ์รวมถึงกรณีรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อบุตรหลานร่วมถือครองทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์จึงเป็นคำถามตัวโตๆว่าความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการจะครองคนออกไปให้ได้มากที่สุดวันนี้กลับกลายเป็นกรองคนที่เดือดร้อนจริงออกไปด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่ากระบวนการอุทธรณ์จะมีผลรวดเร็วแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาคนที่ลงทะเบียนทางไหนก็ต้องไปอุทธรณ์ทางนั้นและไปที่ธนาคารกันเต็มไปหมดส่วนที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าข้อมูลจากหน่วยไหนผิดก็ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นตอนนี้กรมการขนส่งทางบกที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองรถยนต์ก็สายไหม้ไปแล้วโทรไม่ติดกี่เบอร์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในกลไกของการอุทธรณ์ให้เรียบร้อยจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นแต่หน่วยงานอื่นยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการอุทธรณ์ในวันนี้ก็กลายเป็นความสับสนอลหม่านโกลาหลกันอยู่ในขณะนี้จึงอยากให้รัฐบาลรีบเร่งแก้ไขปัญหาหาตัวคนที่เดือดร้อนจริงให้เจอก็อย่าให้เขาต้องมาหลุดตาข่ายจากการกรองที่มันถี่เกินเข้มงวดเกินไปจนทำให้คนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็มองว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังพยายามลดงบประมาณส่วนนี้ลงและกรองคนให้เหลือน้อยที่สุดสังเกตจากตัวงบประมาณปีที่ปีนี้ตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากปกติใช้อยู่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นรัฐบาลคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหลือประมาณ9ไม่เกิน10ล้านคนตรงนี้สะท้อนว่ารัฐบาลเองอยากแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่ปล่อยให้มีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะเกินไปและมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่พอประกอบกับปัญหางบประมาณด้วยทำให้การคัดกรองเข้มงวดกลายเป็นว่าคนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการนี้
13: ที่คุณ ที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยนะคะมันก็มีความถูกอยู่แต่มันก็
12: คืออย่างนี้ผมเห็นด้วยกับตรงที่ว่าเออมันโกลาหลไปหมดแล้วตอนเนี้ยธนาคารที่เข้าไปลงทะเบียนก็โกลาหลก็ไม่หมดเสร็จแล้วมันเหตุมันเป็นเพราะคุณสมบัติตรงไหนเนี่ย
13: ก
12: ็ต้องไปตามแก้ตรงนั้นปรากฏว่าเยอะที่สุดเลยนะที่เขาเช็คจากธนาคารที่เขาไปถามนะ
13: มี
12: ก
13: ็
12: คือว่ารายงานว่าถือครองรถยนต์เนี่ยเกินกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติมอเตอร์ไซค์ก็ให้คันเดียวแสดงว่าอาจจะพบว่ามี2คันซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้คันนึงเนี่ย30ปีแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันพังไปหมดแต่ก็เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปยกเลิกเล่มแสดงว่าในไอ้บันทึกเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของรถไอ้คันแรกที่เขาซื้อมามอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วพอซื้อคันที่2ไปปั๊บมันกลายเป็นมี2คันมันจะมีกรณีอย่างนี้ด้วยซึ่งต้องไปอุทธรณ์ไปทำเรื่องยกเลิกไอ้คันแรกให้จบก่อน
13: ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะพี่ไพศาลคะคุณเอกนิติจริงๆวันนี้ตามท่านนายกไปที่ประเทศจีนนะคะคุณเอกนิตินี่ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะของท่านนายกเลยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าประเด็นการพิจารณาและสรุปผลการตรวจเนี่ยยื่นมาทั้งหมด18,820,000คนผ่านไป9,510,000คนคุณสิริกัญญาบอกว่าจะให้ตรงตามเป้าเพื่อเพราะว่ามีเงินแค่ 42,000 ล้านอะไรคุณเอกนิติบอกว่า
12: ไอ้
13: ที
12: ่
13: ถ
12: ู
13: กต
12: ั
13: ดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไป9,300,000เนี่ยสาเหตุเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลไปตรวจไข้กันหมดเลยค่ะไปไข้กับกรมที่ดินดูที่ดินถือครองไปไข้กับกรมการขนส่งทางบกดูเรื่องการจดทะเบียนถูกไหมคะ
12: ครอบครอง
13: ไปไข้กับพวกธนาคารดูเรื่องบัญชีเงินกู้เงินฝากคุณสิริกัญญาที่ฉันไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าตรวจกรองตรวจเข้มเกินไปไม่มีคำว่าเกินไปค่ะกฎระเบียบตั้งไว้ยังไงก็ตามนั้นค่ะดิฉันเคยถูกรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการดิฉันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาและดิฉันก็พูดว่าเขาเป็นคนเข้มมากเขาเป็นคนเคร่งก็บอกพี่อันพูดคำว่าเคร่งไม่ได้นี่เป็นปกติค่ะคนที่ไม่ทำคือคนที่ต่ำกว่าเส้นสิ่งที่เขาทำคือเส้นปกติที่เขาต้องทำพี่อันพูดคำนี้ไม่ได้ว่าเขาเคร่งเขาไม่ได้เคร่งคนที่ไม่ทำอย่างนั้นต่างหากล่ะคือคนที่ไม่ปกตินั่นคือปกติเขาที่คุณสิริกัญญาพูดก็เหมือนกันไม่ใช่เคร่งค่ะเป็นแนวปฏิบัติปกติตามเกณฑ์ที่วางไว้ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำจะบอกว่ากรองละเอียดเกินไปไม่ได้เดียนไม่เดียนคิดว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องค่ะมีเกณฑ์แล้วต้องไปตามเกณฑ์นะคะแล้วก็สาเหตุที่หลุดก็เพราะรัฐบาลไขว้และถ้าเดียนจะพูดก็คือคราวที่แล้วที่รั่วไปก็เพราะว่าไม่ตรวจกรองให้ดีถึงมีคนที่ไม่ควรได้ได้ไปเยอะคนไทยจะจนเลยกันขนาดนั้นเดียนก็เห็นกับตาว่าไม่ควรได้ก็ได้กันเยอะมากสิ้นเดือนเนี่ยเดียนต้องไปต่างจังหวัดไปลพบุรีเนี่ยพูดจริงๆโอ้ยอย่าให้พูดเลยว่าใครบ้างที่ได้ไม่ควรได้เลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ดีแล้วที่เขาไขว้กันอย่างนี้จนกรองออกไปนะคะฐานข้อมูลการเสียภาษีหรือการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปและเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการสกรีนอย่างจริงจังเอาคนจริงๆพูดจากใจว่าอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆเพราะว่างบประมาณมันก็มีจำกัดจริงๆอันนี้ถ้าเดียนพูดเองคุณสิริกัญญาก็พูดถูกว่าเขามีเงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยคนลำบากจริงๆจึงอยากให้บัตรนี้เป็นบัตรของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่มีรายได้เพื่อให้ช่วยความช่วยเหลือเนี่ยมันลงไปถึงคนที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการและลำบากที่สุดอย่างแท้จริงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่พูดว่าไปตรวจนู่นยุ่งวายอะไรเนี่ยถ้าเอาคำพูดของคุณเอกนิติก็คือว่าถ้าคุณพบว่าชื่อคุณไม่ติดเนี่ยในนั้นจะบอกเลยว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อไหน คุณอาจจะลืมว่าคุณฝากเงินทิ้งไว
12: ้
13: คุณอาจจะลืมว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์ห้างบางคนให้สัมภาษณ์มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงก็ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นนั่นแหละมอเตอร์ไซค์เก่าของคุณนั่นแหละ
12: ครับ
13: ก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ค่ะถ้าจะเถียงว่ามันเก่าจนผุจนพังมันอะไรต่อมีอะไรก็ก็ไม่มีอย่างที่เขาก็มีแต่มันจนนะก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่มันจนจริงๆอันนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะนั้นฟังไม่คือ
12: ก็คนที่หลุดคุณสมบัติก็ไปอุทธรณ์อันนี้ถ้าความมุ่งมั่นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยมันกระบวนการมันก็คงจะขุกขักอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆที่จะอุทธรณ์เพื่อมันชัดเจนเนี่ยก็ถ้าเขาหลุดเพราะว่าการตรวจสอบมันผิดพลาดเนี่ยก็คงจะได้กลับมาผมก็หวังไว้งั้นนะแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ไปแล้วมันก็ข้อเท็จจริงมันก็คือ
13: มันก็คือ
12: ก็อย่างที่เขาตรวจสอบมาก็ต้องจบกันตามเกณฑ์แค่นั้น
13: สมมติว่าตัวเองเข้าใจว่ามีที่อยู่10ไร่แต่จริงเขาสอบแนวเขตมามันเป็น10ไร่ครึ่งมันก็ต้องไม่ได้นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ย
12: คือผมคิด
13: มันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็ต้องไม่ได
12: ้
13: คุณจะต้องให้เขาออกระเบียบใหม่แล้วว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน30ปีขึ้นไปให้แทงศูนย์ถือว่าไม่มี
12: ครับเมมก็ไม่จะก็เนี่ยแล้วก็ไปไล่เช็คไปกระบวนการเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะซื้อรถไว้แล้วเวลาขายออกไปเนี่ยเคยซื้อแล้วก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้มีทีก็ไม่ได้ไปโอนเอิญอะไรกันหรอกก็ยังเป็นชื่อครอบครองกันไปยาวจนทั้งรถกลายเป็นเศษเป็นเศษเหล็กไปแล้วก็ยังทะเบียนก็ยังอยู่ชื่อบางคนกันยังคาอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปชี้แจงไปทำอะไรให้เขาเรียบร้อยนะฮะคราวนี้คนที่ได้ไปแล้วถ้าสมมติว่ายังรอดไปได้ทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากจนเนี่ยก็ถึงโอเคระบบเขาเกิดตรวจแล้วยังไงไม่เจอยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ
13: คืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีค่ะพี่ไพศาลค่ะผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตสามีเป็นนายทหารมีลูกเป็นนายทหารเป็นอะไรหมดเลย
12: ไม
13: ่
12: ม
13: ี
12: ชื่อไปมีทรัพย์สิน
13: แต่ตัวเขาเองไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ถือที่ดินไม่มีเงินฝาก
12: ในทางนิติกรรม
13: ก็เพราะว่าตัวเองเขาเกิดมาเขาไม่เคยมีเงินเดือนนี่ฮะเขาเป็นแม่บ้านเขาเลี้ยงลูกเขาจนประสบความสำเร็จทุกคนดูแลสามีอย่างดีดีแต่เขาไม่ได้ถือนิติกรรมอะไรเขาก็ได้ค่ะแต่อย่างเงี้ยคุณจะไปเสียดสีค่ะคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไง
12: แกย
13: ัง
12: อุตส่าห์ขยันไปยื่นนะโอเค
13: เอาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไงก็มันถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าคุณก็ไม่มีเลยเหมือนเขาแต่ด้านไปซื้อมอเตอร์ไซค์
12: ถูกต้องตามคุณสมบัติแต่อาจจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอันนี้บางเพราะฉะนั้นก็คงจะมีบางคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วยากจนก็ยังกระเสือกกระสนอยู่ก็อาจจะต้องมีบ้าง
13: มีค่ะมี
12: แต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่ามันตกลง
13: เห็นกับตามีจริงๆค่ะพี่เวสานค่ะมีคนที่เขาเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตแล้วไม่ถือทรัพย์สินอะไรเลยแล้วเขาก็ได้อ่ะ
12: ครับ
13: ค่ะ
12: แต่ว่าก็อย่างเงี้ยก็คนเคยได้มานะคนที่เคยถือบัตรแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยมันมีประมาณสัก5ล้านเกือบ6ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มาแสดงตนตั้งแต่ต้นละ
13: เขารู้ตัว
12: รวมไปแล้วเนี่ยเขาบอก6ล้านหลุดออกไปนะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ก็แสดงว่ามีคนใหม่เนี่ยเพราะถ้าหลุดออกไป6ล้านลบด้วยเท่าไหร่ประมาณ13ล้านใช่ไหม6ล้านลบด้วย13ล้านมันก็จะประมาณ7ล้าน7ล้านแต่ว่าผู้ผ่านสิทธิ์มันได้9ล้านกว่าก็แสดงว่ามีคนใหม่เติมเข้าไปด้วยอีกจะอาจจะถึงประมาณ2ล้านคนเป็นคนใหม่นะ
13: คนที่ไม่เคยสนใจนะคะแต่พอได้พันหนึ่งเขาก็สนใจ
12: แล้วเที่ยวเนี้ยได้ยื่นลงทะเบียนแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะน่าจะประมาณล้านกว่า2ล้านคน
13: เราต้องพักก่อนไหมคะพี่ไพศาลคะ
12: ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
13: ค่ะ
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: แต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
4: ค่ะขอต่อเรื่องนี้ให้จบนิดนึงจริงๆวันนี้มีข่าวมาแล้วนะคุณอันสิทธิ์เขาแถลงเขายกเลิก 5,000 กว่าตำแหน่งและจะประกาศใหม่นะคะคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผอ.สสค.ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ายอมรับว่าข้อมูลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9 ล้านกว่าเนี่ยที่ประกาศออกไปยังมีความสับสนคลาดเคลื่อนแล้วก็เร่งปรับระบบก่อนรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะประสานกับกรมการขนส่งนิยามคำว่ารถว่าต้องครอบคลุมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2 คันขึ้นไปข้อ2 คันนะที่ประสาน
3: ปรับคันเดียวข้ออนุญาตอยู่แล้วอนุโลมอยู่แล้วถ้าไม่เกิน300 ซีซี
4: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่หลุดเนี่ยเขาจะเอาเป็นไทยช่วยไทยพาสเพิ่มให้6 ล้าน 10รองรับพวกเนี้ยปลอบใจให้ไป 4,000 จากที่จะได้ 4,000 3เดือน4เดือนใช่ไหมคะแล้วก็300ไปตลอดชีวิตไหมคะ
3: ตลอดชีวิตฮะ
4: โอ้โห
3: 300ตลอดชีวิตก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าดิฉันก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุ700เนี่ยได้300ก็ช่วยได้เยอะผมว่านางนึกโอ้เขาก็ได้700อยู่แล้วนะใช่มั
4: ้ยได้ 1,000 เดือนละ
3: 1,000 เพราะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเขาจะมีส่วนก็จะเบี้ยผู้สูงอายุนี่มันจะเป็นส่วนของพม.ใช่มั้ยเป็นส่วนของพม.เป็นงบประมาณทางฝั่งพม.
4: แล้วฟังให้สัมภาษณ์ที่ดูแย่คือแบบนี้เช้ามาก็ยังต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนพี่ภาษาคะมันมีลูกกันแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่เลี้ยงดูยังต้องให้คนแก่เลยมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานเลี้ยงดูกันอย่างเงี้ยมันถือเป็นความล้มเหลวของระบบครอบครัวหรือการทำมาหากินอย่างมากเลยค่ะไอ้คำพูดที่ว่ายังต้องจ่ายกันให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเอาเงิน700เอาเงิน300ไปส่งเสียเด็กเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหนไม่มีโอกาสในการไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกเลยคือเด็กไทยก็น้อยแล้วนะคะแล้วยังคุณภาพในการที่จะเลี้ยงดูเป็นแบบนี้อีกอ่ะ
3: มันต้องบอกว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันต้องละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดกัดกระดุมเม็ดแรกก็พลาดซะละคนที่ไม่ควรจะได้ก็ได้ไปด้วยเนี่ยแล้วจู่ๆคุณจะไปตรวจสอบแล้วก็คัดเขาออกเลยนะเป็นเรื่องยากของเขาเคยได้แล้วจู่ๆไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องที่แล้วมันจะมีดราม่าตามมาเยอะนั่น
4: เ
3: ห็นน้ำตาแล้วสื่อเองก
4: ็สื่อให้เวลาเกือบชั่วโมงกับเรื่องนี
3: ้แล้วนักการเมืองก็เห็นข่าว
4: ทันทีคือไอ้คำพูดที่ว่ากรองละเอียดเกินไปกรองเอาคนจนออกอันนี้ฟังไม่ได้ค่ะตะแกรงเดียวกันตัวกรองตัวเดียวกันไม่มีละเอียดเกินไปค่ะไม่มีคำว่าละเอียดเกินไปไม่มีคำว่าเข้มงวดเกินไปแล้วก็สื่อเองมันก็ทำงานง่ายนะคะเวลาเราเล่นกับคนนี้ก็จนคนนั้นก็ป้าคนนี้ก็ยายอ่านไปอ่านมาอายุเท่าคนอ่านนั่นแหละ
3: โอเคก็เหลือขั้นตอนเขามีอุทธรณ์แต่พี่นึกว่าในขณะนี้มันการอุทธรณ์มันก็ค่อนข้างจะขุกขักนะเพราะว่าจุดที่จะต้องไปอุทธรณ์มากที่สุดเนี่ยก็คือกรมการขนส่งทางบกคราวนี้เขาก็คงไม่ได้

0: เตรียมการเจ้าหน้าที่หรือว่าความพร้อมในการที่จะรองรับขนส่งจังหวัดทุกที่เห็นวันนี้เนี่ยวุ่นไปหมดคิวคนจู่ๆไปกันเป็นหลักร้อยนะฮะแล้วก็รอกันจนกระทั่งเบื่อไปก็ต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่เพราะเจ้าหน้าที่งานประจำก็มีอยู่แล้วใช่ไหมต่อทะเบียนต่อป้ายวงกลมอะไรต่างๆก็มีงานทั้งเดิมอยู่แล้วนี่มันมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาในการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ยมันก็วุ่นอยู่ความวุ่นนะนี่ก็ว่าในเรื่องความโกลาหลตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะของเรื่องการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทุจริตนั่นแหละค่ะพี่วิสา
0: เรื่องทุจริต
1: เรื่องการทุจริตเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วนะคะมีการแถลงเมื่อตอน 16:50 นาทีกรมการส่งที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชุมมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะคะสรุปวันนี้ก็แล้วกันที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้เห็นคะแนนทั้งหมดของคนสอบจำนวน 279,000 คนถ้าสมมุติจะมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนก็จะมีคนที่เข้าสอบโดยไม่ได้จ่ายเงิน 270,000 ก็แล้วกันพี่ประจันจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 คนคะแนน 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบกว่า 200,000 คนเห็นความผิดปกติทั้งหมด 5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับคณะกรรมการทราบข้อมูลที่ได้นำเสนอและมีมติว่าให้ยกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาทีนี้ถามว่ายกเลิกแล้วจะยังไงต่อก็คือจะมีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่โดยเขาจะตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดตรวจคะแนนใหม่หมดเลยค่ะแล้วขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบตอนนี้ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะยกเลิกลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็จะลงนามประกาศชื่อคนที่ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่เดี๋ยวนะคะใช้คำว่าลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หมายความว่าประกาศผู้ที่ได้คนใหม่เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่สอบไว้ทั้งหมดแล้วจะโละบัญชีทั้งหมดและจะมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด 5,924
0: คน 5,924 เนี่ยก็สรุปว่าโกงไม่ติดอยู่แล้วเพราะโกงอยู่แล้วเขาตรวจพบว่าโกงคะแนนอยู่แล้วนะก็จะไม่ได้กลับเข้ามาในบัญชีที่จะบรรจุแน่นอน
1: เอา200,000เตี้ยงก็แปลกใจมีคนเข้าสอบกว่า 200,000 แต่เห็นคะแนนทั้งหมดของคนเข้าสอบ 279,000
0: คืออย่างนี้ฮะในขณะนี้เขาทยอยตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 400,000 คนและขณะนี้ดูได้ตรวจไปแล้ว 279,000 คนละยังตรวจไม่ครบยังตรวจไม่ครบ
1: ไม่ถึงที่สารฮะคนสมัครกับ 400,000 แต่เข้าสอบ 200,000 ฮะสอบไม่ถึง 400,000 สมัคร 400,000 เข้าสอบ 200,000 กว่าคนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดงว่า 279,000 นี่คือเข้ามาสอบจริงๆแต่ว่าสมัคร 400,000 สมัครแล้วไม่มาสอบ
1: คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบ 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบก็ 200,000 กว่าคนค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าเขาเห็นคะแนนหมดแล้วสิก็ทำคะแนนหมดแล้วแล้วรู้ลำดับหมดแล้วว่าจริงๆ
1: ก็เขาถึงจะได้ประกาศใหม่หมดไงฮะ
0: คืออย่างนี้ผมดูแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาตีไอ้ข้อกฎหมายว่าเขาจะทำอย่างต่อไปนี้ก็คือคณะกรรมการกสทเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่งท้องถิ่นนะอำนาจของเขาเนี่ยก็คือจัดสอบแล้วก็ประกาศผลว่าใครสอบได้สอบได้อันดับที่เท่าไหร่เขาจะมีหน้าที่แค่นั้น
1: จัดสอบไม่ใช่ค่ะจัดสอบนี่คือมสวเป็นคนจัดสอบแต่การประกาศสอบเป็นใคร
0: ก็เป็นของกสทเพียงว่ากสท

0: เนี่ยเขาเปิดประมูลแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการสอบสอบเสร็จก็ส่งผลมาให้เขาเขาเป็นผู้ประกาศอำนาจของเขาคือการประกาศชื
1: ่
0: อว่าใครสอบได้อะไรยังไงเสร็จแล้วเมื่อเขาขึ้นทะเบียนว่าคนสอบได้เนี่ยก็จะส่งผลของการสอบตามอำนาจเขาเนี่ยไปให้คณะกรรมการกลางซึ่งนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่นายกมอบให้นายกมอบให้รัฐมนตรีช่วยดูแลนะคณะกรรมการกลางเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการใหญ่แล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นแยกย่อยไปเป็นรายจังหวัดเลยนะเป็นคณะกรรมการกลางจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการกลางจังหวัดปทุมธานีเขาจะแยกไปทุกจังหวัดเลยครบทุกจังหวัดคราวนี้คณะกรรมการกลางเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สั่งให้บรรจุข้าราชการครับโดยเอาชื่อจากที่กสทประกาศผลการสอบเนี่ยเอารายชื่อนั้นนะเอามาแจกจ่ายสั่งการให้แต่ละคณะกรรมการกลางจังหวัดไปจัดการดำเนินการบรรจุ
1: พี่สันเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะเดี๋ยวยาว
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกล
1: ับ ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: นะครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
6: คุณชุชนะบอกว่าผมขออุทธรณ์นะเวลาไปหน่วยราชการน่ะห้ามเรียกผมว่าคุณตานะครับ คือเราก็แพ้คนจนแพ้ผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบมาร้องไห้แล้วยิ่งเห็นใจส่วนคุณวันชัยเลิศบอกว่าคุณไพศาลค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนเคยได้รับบัตรคนจนและหลายๆเรื่อง
5: ไม่ใช่เห็นใจครับเข้าใจสถานการณ์เขาครับเข้าใจว่าของมันเคยได
6: ้ครับ
5: ไม่ได้ว่าเห็นใจหรือดีใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะ
6: ก็เข้าใจว่าคนเคยได้จะไม่ได้ที่แบบมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
5: ก็ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าฉันจนแล้วมาตอนนี้เกิดไม่จนขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
6: ส่วนเรียนก็เป็นคนที่ตรงๆกับกฎระเบียบอะค่ะไม่ได้ถ้ามันมีกฎมีระเบียบมันต้องไปตามกฎตามระเบียบคุณผู้หญิงค่อนข้างมีคติกับสีส้มมันไม่ได้มีคติกับสีส้มหรอกบางครั้งก็คนก็ว่าฉันเชียร์สีส้มเนี่ยทำไปเป็นเรื่องๆไปอย่างตอนที่คุณภาวุฒิเขาพูดเรื่องไทย AI passport เนี่ยเห็นด้วยนะเรียนเห็นด้วยส่วนคุณสิริกัญญาพูดว่ากรองละเอียดไปอันนี้ไม่มีคำว่าละเอียดไป
5: ไม่คุณสิริกัญญาเขานี้เขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณที่มาเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็เคยสะดุดมาว่าเอ๊ะทำไมไปลดงบในส่วนของอะไรโครงการประชารัฐซึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่าถ้าคุณลดงบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องการสกรีนลดจำนวนแน่นอนใช่ไหมเขาเคยตั้งคำถามนี้แล้วพอผลมันออกมาแล้วมันเหลือ9 ล้านกว่าเนี่ยคุณสิริกัญญาเขาบอกเอ้ยอย่างนี้มัน

0: ตั้งตรงกับที่เขาตั้งสมมติฐานไว้เลยว่ารัฐบาลก็มีเจตนาที่จะต้องหาทางคัดกรองจำนวนลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันการคัดกรองเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องทั้งหมดหรือว่าหรือเผลอเอาคนที่เขายากจนจริงเนี่ยพลอยหลุดไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องในสิทธิ์เรื่องการอุทธรณ์เนี่ยควรจะพิจารณากันกรองเขาให้ดีแต่ผมก็คิดว่าเขาก็พยายามจะสะท้อนลักษณะอย่างนี้นะ
1: บอกว่าคลังมีแผนตั้งแต่ต้นว่าต้องการลดจาก 50,000 และ 42,000 คิดไว้แต่ต้นว่าจำเป็นต้องลดจำนวนให้เหลือประมาณ 9-10 ต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นและเข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์แต่วิธีการลดอาจทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเดือดร้อนจริงต้องตกหล่นไอ้ตรงนี้ฉันไม่เห็นด้วยถ้าสิทธิ์บอกว่ามีที่เกิน10ไร่แล้วคุณยืนยันว่าเกิน10ไร่แต่คุณจนจริงอันนี้เทนก็ไม่ยอมรับนะคะ
0: ครับ
1: สิทธิ์เขาบอกว่าไม่ให้มีรถมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแต่ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแล้วคุณบอกคุณจนจริงอันนี้ก็เทนก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะจนแต่ว่าเกณฑ์เขาออกมาอย่างนั้นเขาต้อง
1: เทนก็ไม่ยอมรับคือเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ก็เกณฑ์อย่างนี
0: ้
1: ค่ะจนแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์2คันอะไรอย่างเงี้ยมีที่เกิน10กว่าไร่แต่ยังไม่สามารถจะพ้นยังไม่สามารถจะสร้างรายได
0: ้
1: ให้มันปะเลี้ยงปากเลยคือถ้ามีที่10กว่าไร่ไม่ควรจะมารับเงินเดือนละ300มั้ย
0: คือนิยามครับว่าจนมันมีความหมายค่อนข้างกว้าง
1: คือดิฉัน
0: บางคนก็บางคนเค้าก็บอกว่าเขาก็จนแต่เราก็ดูแล้วให้เขาไม่ได้ยากจนอะไรมากมายก็แล้วแต่ว่าเมื่อตั้งเป็นกฎตั้งเป็นกรอบมาว่าประกอบไปด้วยต่างนี้นะถ้าตรงนี้โอเคเราถือว่าได้สิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห
1: ์
0: ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ์
1: มีเรื่องเคย
0: มันก็คืออย่างเงี้ยมันก็คือมีเกณฑ
1: ์เมื่อมันมีเกณฑ์ก็ต้องยอมรับนะคะ
0: มันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณจนหรือคุณไม่จนเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งในกรอบว่าต้องให้คนจนเข้าแล้วบอกเฮ้ยฉันก็จนทำไมไม่ได้เข้าไม่ใช
1: ่บอกผมก็มีรถสองคันแต่ผมจนผมก็มีที่สิบไร่แต่ผมก็จนอย่างวันนั้นน้องแกก็จบปวช.ปวส.แล้วก็เป็นช่างภาพเงินเดือนแกแค่หมื่นกว่าบาทบอกผมบ้านผมก็เช่าอยู่ผมไม่มีที่เลยทั้งบ้านผมก็ไม่มีที่เลยจริงๆผมนี่ควรจะได้ให้มากกว่านะผมนี่จนแท้เลย
0: มีรายได้มาเดือนละหมื่นกว่า
1: หมื่นกว่าบาทยุ้งเพียงพอที่ไหนอะคะ
0: ไม่พอแต่ว่าเกิน100,000ต่อปี
1: ถามที่จะอยู่กรุงเทพหมื่นกว่าบาทไม่พออยู่แล้วค่ะเช่าห้องหลังห้องนิดนึงบ้านผมไม่มีใครมีที่เลยผมไม่ควรจะได้
0: ถ้ารายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทลำบาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ชีวิตแบบต้องกระเม็ดกระแม
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าก็ถ้ารวมรายได้แล้วก็มันก็แสนกว่าเกินแสนต่อเดือนไอ้ต่อปีก็ไม่ใช่เกณฑ์เพราะว่าเขาต้องไม่เกินแสนนะ
1: ฮะ
0: รายได้ต้องไม่เกินแสนเอาคราวนี้มาที่เรื่องของการสอบบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นนะคือสรุปอย่างเงี้ยผมสรุปแล้วกันมติกรรมการกสถวันเนี้ย
1: ประกาศผลใหม
0: ่ที่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนที่ชัดๆเลยผิด 3,600 คนเนี่ยยกเลิกการบรรจุอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดูข้อกฎหมายไม่ได้อำนาจเราไปแยกแยะไม่ได้อำนาจกสถมีอย่างเดียวคือประกาศกับยกเลิกการประกาศเขาก็เลยสรุปวันเนี้ยที่แถลงเนี่ยวันเนี้ยคุณอันสิทธิ์บอกว่าสรุปว่าเราจะยกเลิกประกาศทั้งหมดครับแสนไอ้ 15,000 คนเนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วบรรจุกันไปแล้วเนี่ยยกเลิกทั้งหมดและต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประกาศรายชื่อ
1: ใหม
0: ่การสอบใหม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือวันนี้มีมติเลยว่าให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่เคยประกาศไว้ 15,000 คนนั้นน่ะยกเลิกไปทั้งหมดเท่ากับตอนนี้ 15,000 คนมีทั้งคนที่สุจริตทุจริตนะขาลอยหมดละแต่ในเมื่อจดหมายมันยังไม่ไปไอกระบวนการของหนังสือมันยังไม่ไปถึงของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดใช่ไหม พราะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ปลดเขายังไม่รื้อเขาจะรอหนังสือที่คณะกรรมการกสทเนี่ยเขาประกาศยกเลิกแล้วเขาจะประกาศชุดใหม่แล้วเขาจะส่งไปให้คราวนี้คุณก็จะดูเลยว่าอ้าวชุดใหม่เนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่ในชุดใหม่แล้วบรรจุไปแล้วออกจากราชการทั้งหมดต้องทำหนังสือให้ออกจากราชการทั้งหมดและคนที่มีรายชื่อใหม่แล้วยังไม่ได้รับบรรจุคุณก็ต้องบรรจุเข้าไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลางของแต่ละจังหวัดของท้องถิ่นแต่ละจังหวัดก็จะต้องรอกระบวนการนี้รอการสั่งการหรือรายชื่อตามกรอบนี้เอาไปดำเนินการพร้อมกันคนที่ไม่มีรายชื่อแล้วบรรจุไปแล้วก็ต้องเอาออกไปคนที่ไม่มีรายชื่อแต่ปรากฏคราวนี้เป็นชื่อใหม่เข้ามาก็ต้องรับบรรจุเข้าไปนี่คือสิ่งเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้คราวนี้กระบวนการในระหว่างนี้ก็มีคนถามบอกว่าเอาแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบถึงว่าเขาจะทุจริตมาหรือไม่ทุจริตมาแต่ว่าให้ก็ออกจากราชการที่ท่านได้เคยประกาศเนี่ยเขาฟ้องได้ไหมคุณรังสิตบอกได้เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองเอาเพราะอันนี้มันคือคำสั่งทางปกครองมันไม่ได้เป็นเรื่องของคือคณะกรรมการใช้อำนาจทางปกครองเราเป็นผู้ประกาศชื่อเขาแล้วเราเห็นว่ามันผิดพลาดเราก็ใช้อำนาจของเรายกเลิกทั้งหมดแล้วเราก็ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงแล้วการสอบได้จริงๆมันคือใครบ้างแล้วเราประกาศชื่อใหม
1: ่การที่ไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยจะแจ้งความผิดเขาไหมคะข้าราชการเข้าไปแล้วเนี่ยออกยากนะพี่ไพศาล
0: คือคณะ
1: อยู่ๆไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยให้เหตุผลอะไรอะคะ
0: เพราะว่ารายชื่อที่สอบได้บรรจุเนี่ยมันมีการเขาสั่งบรรจุและไม่บรรจุตามรายชื่อที่ส่งเข้ามาคณะกรรมการกสทเขารับผิดชอบเป็นคำสั่งทางปกครองเขารับผิดชอบเดิมเขาประกาศแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ต้องยกก็ต้องให้ออกจากราชการเพราะผลการสอบเนี่ยเขาได้ยกเลิกไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นโมฆะแล
1: ้วฟังอย่างเงี้ยเข้าใจครับพี่หลานฟังเข้าใจทุกอย่างแหละประกาศแล้วยกเลิกการประกาศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าไปรับราชการแล้วให้เขาออกจากราชการเนี่ยในคำสั่งนั้นน่ะจะเขียนว่ายังไง
0: ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการในส่วนจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดนะเขาก็ต้องอ้างถึงประกาศการแจ้งผลสอบที่มีการยกเลิกและประกาศใหม
1: ่โอเค
0: คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยถูกยกเลิกเพราะว่ารายชื่อของคุณชุดนั้นเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วคุณก็ต้องออกไป
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าดีขนาดไหนแล้วที่เขาไม่บอกว่าคุณทุจริตเข้ามา
0: ทุจริตไม่ทุจริตก็เป็นเรื่องของทางคดีที่จะไปว่ากันอีกทางหนึ่งซึ่งมีปปช.เขาดำเนินการ
1: มันอย่างนี้ครับพี่เพชรที่ฉันกำลังจะคิดว่าเอาออกไปถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องไปร้องแล้วก็อาจจะไม่มีคดีติดตัวหรอก 5,000 เนี่ย
0: 5,924 เนี่ยจะไม่มีชื่อกลับมา
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เอ้าประกาศยกใหม่เนี่ยนะตอนนี้บรรจุไปแล้ว 15,000 คนถูกไหมฮะคุณอันแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยมัน 5,900 เอาว่า 5,000
1: นี่บรรจุได้ไงหมื่นคนคะเข้าแค่ 6,900 แค่ 6,600 ตำแหน่งเองค่ะ
0: ผมก็ยังสงสัยแต่เขาบรรจุไปแล้วทั้งหมด3ระลอกเนี่ย15,000 คน
1: เพราะว่าสอบครั้งนี้บรรจุแค่ 6,600 ตำแหน่ง 6,900 ตำแหน่งค่ะ
0: อันนี้เกิดการขยาย
1: ไม่ใช่หมื่นตำแหน่งค่ะ
0: เกิดการขยายอัตราหรืออะไรไงไม่สามารถทราบได้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมดเนี่ย 15,000 คน
1: มีข้าราชการทั้ง 15,000 คนตาย
0: เนี่ยในรอบเนี้ยในรอบการเลือกใน
1: สอบครั้งนี้นะคะ
0: ใช
1: ่ตอนประกาศบอกแล้ว 6,900
0: ประกาศ3ระลอกขึ้นบัญชีรายชื่อไว้แล้วก็เรียกมาบรรจุ3ระลอกที่ล่าสุดเนี่ยที่คุณอนุทินบอกว่าให้เลื่อนไปก่อน1กรกฎาคมเนี่ยคือระลอกสุดท้าย
1: ค่ะ
0: 5,000 คนระลอกสุดท้ายแล้วก็คณะกรรมการกลางเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวมันคนบริสุทธิ์เขาเสียสิทธิ์ก็เลยไม่ให้ทางกสทยกเลิกคำสั่งที่ว่าให้เลื่อนก็กลายว่าบรรจุไปแล้วเพราะบรรจุครบไปแล้ว 15,000 คนเขาจะประกาศยกเลิกหมด คราวนี้ในจำนวน 15,000 คนเนี่ย 9,000 คนได้บรรจุไปแล้วก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องเอาออกแล้วบรรจุใหม่เพราะว่าคำสั่งเนี่ยมันรอจนกระทั่งการประกาศรายชื่อชุดใหม่มาเขาจะอยู่ในชื่อทั้งเก่าและใหม่ 9,000 คนแต่ 5,900 คนใช่ไหม 5,900 คนเกือบ 6,000 คนเนี่ยคนเนี้ยจะต้องถูกถอดออกแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาแทนเป็นรายชื่อใหม่เข้ามาแทนพร้อมจะต้องถูกให้ออกจากราชการเนี่ยประมาณ 5,000 คน
1: และ
0: จะม
1: ี
0: จะมีคนใหม่ที่ได้รับการขึ้นว่าประกาศได้เนี่ยบรรจุเข้ามารับราชการแทนในจำนวนเท่ากันครับ
1: ดิฉันไม่รู้ว่าตามเทศบาลตามอบต.ต่างๆนี่มันจะเกิดความแตกแยกขนาดไหนนะฮะเพราะไอ้รถที่เขาเข้าไปนั่นเขาล็อกกันไว้หมดแล้วเขาเป็นพรรคเป็นพวกกันแล้วอยู่ๆมีคนใหม่ที่ไม่ใช่พรรคไม่ใช่พวกไม่ใช่กวนเขาเข้าไปจะอยู่ได้ไหมครับพี่ไพศาล
0: ก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาต้องเบรก
1: ดูจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็ไม่ง่ายตัดไปเบรกสักครู่ก่อนครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อครับคุณนัน
3: ค่ะ
2: เนี่ยคุณนันสิทธิ์เขาแถลงชัดเจนว่างี้เลยนะคณะกรรมการกสถ
3: อ
2: หรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งคาดว่าคุณวันชัยจันทรพรประธานกสทเนี่ยจะลงนามในต้นสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงนามประกาศบัญชีรายชื่อชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและรอบคอบก่อนการประกาศยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้อยู่แล้วก็จะเรียงลำดับใหม่ก่อนประกาศรายชื่อชุดใหม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะ
3: โกลาหลเหมือนกันนะฮะ
2: ครับตอนนี้ก็บอกว่านอกจากนี้ยังจะเข้าแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่กสทเพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่จัดทำข้อมูลเสนอมาให้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่าคณะกรรมการกสทจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ตัวคณะกรรมการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าคนที่ส่งข้อมูลมาให้กสทลงมติประกาศเนี่ยจะต้องถูกแจ้งความใช่ไห
3: ม
2: คุณอาทิตย์บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการกสทก็อยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่ทุกคนอยู่แล้วหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนปปช.ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและเมื่อถามว่าพบความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ใดมากที่สุดคุณอาทิตย์บอกว่าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยจะพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
3: ใช่
2: ผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมได้พูดคุยถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนหรือไม่ลองเซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนที่ประดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ถ้ามติเกิดจากคณะกรรมการของสทกสทพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจหน้าที่พิจารณามติตัวเองทำให้ถูกต้องยืนยันว่ากสทมีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้ยกเลิกการประกาศที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปทำให้มันถูกต้องและประกาศใหม่อยู่ในอำนาจของกสทนี่ปลัดเซมเบ้เขายืนยันนะ
3: พี่ประสานคิดว่าจะมีคนกล้าฟ้องไหมคะคนที่ถูกยกเลิก 5,000
2: ผมเชื่อว่าจะมีคือมัน 5,000 คนเนี่ยมันต้องมีผู้กล้าอยู่แล้ว
3: 1จะมีคนกล้าฟ้องไหม2เขาจะกล้าเอาผิดกับ 5,900 คนนี้ทุกคนไหมถ้าคุณพบว่าคะแนนมันผิดปกติหมดเนี่ยตกลงว่าไม่ต้องรับผิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแบบเนี้ยคุณตั้งข้อสังเกตว่าเขาผิดปกติเพราะเขาว่าจ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดปกติเพราะมีการว่าจ้างจ่ายเงินเนี่ยทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องผิดถูกไหมคะฟังดูเนี่ยมันได้หมดอะค่ะพี่ไพศาลค่ะยกเลิกเพราะมีอำนาจประกาศใหม่เพราะมีอำนาจคนที่ยกเลิกจะมีใครฟ้องไหมสองแล้วเขาจะมีความผิดไหม 5,900 คน
2: ก
3: ็ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่จบแค่นี้หรอก
2: มันคงจะมีอะไรที่แยกย่อยไปกว่ามากกว่านี้เยอะแต่ในขณะนี้ผมว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเอาเฉพาะว่าเคลียร์ในส่วนของการ คนที่โกงแล้วเข้ามาเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาสอบได้ถูกต้องเอาเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ
3: อ่ะขอต่อถ้าสมมติเขาไปร้องศาลปกครองและให้คุ้มครองเขาจะเป็นยังไงต่อ
2: ก็ถ้าสมมติว่าสั่งศาลดูแล้วมีมูลแล้วสั่งคุ้มครองก็ยังให้เขาออกจากราชการไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได
3: ้เอาต่อเข้าแพ็คทีมกันทั้งเทศบาลทั้งอะไรเขา
2: ไม่ยอม
3: เป็นกวนเดียวกันหมดเลยส่งไอ้หนูหน้าสายสอบได้คะแนนดีเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งใจอ่านหนังสือถือคำพีฉันอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีส่งเข้าไปอยู่ในนั้นไปตายบางคนนึงไปบางย่านางคนนึง
2: คือนาทีเนี้ย
3: อยู่ได้ไหมพี่ไพศาล
2: ไม่ทราบกับคือนาทีเนี้ยทุกคนก็ต้องอิงข้อระเบียบข้อกฎหมายกันให้รัดกุมอ่ะพลาดท่าเสียทีก็ยุ่งกันเหมือนกับผมดูแล้วเนี่ยกสทเลยเนี่ยของมหาไทยว่าจะพลิกข้อกฎหมายดูนะว่าก็ต้องทำอะไรยังไง
3: ทำได้แต่มันเดี๋ยวไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ฉันดูแล้วว่ามันจะมีอะไรยุ่งๆตามมาอีกเยอะเลย
2: มันมีขั้นตอนที่
3: คุณจะกล้าดำเนินคดีคน 5,900 คนไหมถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคะแนนเขาผิดอยู่ๆคุณจะเรียกมาบอกว่าคะแนนคุณมากขึ้นโดยปกติเขามีเมตตาแก้คะแนนให้คุณโดยที่คุณไม่ไปว่าจ้างเขามันใช่เหรอแล้วถ้าคุณว่าจ้างคุณไม่ผิดเหรอถ้าไม่ผิดคุณเอาเขาออกทำไม
2: คือในส่วนผมก็คือปปช.ในส่วนคดีเนี่ยเขาทำอยู่แต่ว่าเขาจะครอบคลุมมาถึงผู้ที่เป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าในการไต่สวนเท่าที่ประกาศรายชื่อมาเนี่ยมันยังไม่ลงลึกไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมยังไม่ลงลึกไปถึงคนที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วอะไรเงี้ย 5,000 คนยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเขาจะคุมไปถึงหรือเปล่าเราไม่รู
3: ้
2: แล้วก็ในส่วนของมหาดไทยเขานอกจากจะหาทางเอาคนที่จ่ายเงินแล้วซื้อตำแหน่งเข้ามาซึ่งได้รับการบรรจุไปแล้วเอาออกไปให้หมดก่อนเนี่ยแล้วเขายังจะต้องมีการดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีที่เคยมีการแจ้งความกับทางตำรวจกองปราบด้วยหรือไม่ในกลุ่ม 5,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาจะมีขั้นตอนตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะเผลอๆไม่แจ้งก็จะถูกละเว้นได้นะคือคุณยกเลิกแล้วเพราะเห็นว่าเขาทุจริตนะแล้วคุณยังไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยคือเอาออกจากราชการแล้วไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกละเว้นเพราะมันโดยปริยายก็อาจจะบีบบังคับให้มหาดไทยก็จะต้องไปแจ้งเอา 5,000 กว่าคนเนี่ยถือว่าร่วมกระทําการทุจริตด้วยอยู่ในกระบวนการอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกับทางดร.วินจ่าพิชิตอะไรทั้งหมด
3: เรื่องออกจากราชการเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่ไพศาลเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆจะประกาศเข้าประกาศออกง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณชุชนาบอกว่าอย่างนี้นะคะมันมีผลก็คือว่าถ้าเกิดเหตุผลของการออกจากราชการเนี่ยมันจะมีผลต่อการสมัครงานใหม่ตลอดชีวิตค่ะโดยเฉพาะงานราชการ
2: ก็เห็นมีคนก็พูดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่ทุจริตเนี่ยแล้วได้ถูกออกจาก
3: เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
2: ด้วยสาเหตุก็คือซึ่งเขาต้องระบุใช่ไหมว่าทำไมถึงบรรจุแล้วให้ออกก็ว่ามันเกิดจากการทุจริต
3: แต่ถ้าไม่ทุจริตให้เขาออกทำไม
2: การสอบก็มา
3: แล้วถ้าบอกว่าเขาทุจริตมันต้องมีคดีค่ะถ้าไม่มีคดีให้เขาออกยากนะคะ
2: ครับ
3: ราชการนี่ออกยากนะพี่ไพศาล ไม่ใช่ออกง่ายนะออกยากนะค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครแต่เพียงแต่กำลังคิดว่ามันจะมีความวุ่นวายอะไรตามมาบ้างเท่านั้นเองอะค่ะอ้าวมติชนออนไลน์เขียนอย่างเงี้ยค่ะสนธิประกาศปิดตำนานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ360องศาตีพิมพ์วันสุดท้าย37กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: อันนี้คือหนังสือพิมพ์รายวัน
3: ใช่รายวัน
2: หรือว่าตัวไหน
3: ผู้จัดการรายวัน360องศาเนี่ยค่ะ
2: ไอ้ฉบับกระดาษยังมีอยู่นะ
3: จะปิดฉบับกระดาษค่ะ วันสุดท้ายสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะ
2: ผมก็เสียดายมันนะฉบับแรกๆที่ตีพิมพ์ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วย
3: พี่ภาษาเป็นคนทำฉบับแรกค่ะ
2: ผมเป็นคอลัมนิสต์อยู
3: ่ตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมคะ
2: ฉบับแรกเลย
3: โอ
2: ้มีคอลัมนิสต์อยู่หน้านึงเต็มๆอ่ะผมเบื่อเขาเป็นคนใช้การ์ตูนวาดเป็นรูปหน้าคอลัมนิสต์แต่ละคน
3: คุณเบื่อก็คือคนที่ทำบัญชาคามิน
2: บัญชาคามินเนี่ยเบื่อ
3: เห็นว่าตัวจริงหล่อจริง
2: เขาทำแอร์บรัชอยู
3: ่พี่อาจารย
2: ์หล่อมาก
3: มีคนบอกตัวจริงหล่อ
2: หล่อมากหล่อพอๆกันหน้าเดทอ่ะ
3: จะเดทอาสาสมัครกินเหรอจริงๆใช่ไหมคะมีคนก็พูดอยู่ว่าตัวจริงหล่อเนี่ยไม่เคยเจอเขาหรอกเผื่อเขาฟังอยู่ว่าได้ดีใจมีผู้กล่าวคนหนึ่งบอกว่าตัวจริงหล่อมากพี่อัน
2: เขาเป็นครีเอทีฟอยู่ตอนที่ผมรู้จักเขาเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา
3: ใช่ค่ะมีคนบอกอย่างนั้น
2: แล้วเขาเพิ่งกลับมาจากสหรัฐเขาไปเรียนเรื่องแอร์บรัชเลยเพราะเขาทำแอร์บรัชทำวาดภาพโดยใช้ตัวแอร์บรัชพ่นละเอียดเลยแต่คุณเบื้อเขาเชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วมาทำปกหนังสือให้กับผู้จัดการรายเดือน
3: ค่ะ
2: ใช้เทคนิคแอร์บรัช
3: ค่ะปิดฉากสิ้นเดือนนี้ละ
2: ก็ตอนนั้นมันน่าจะปี2500น่าจะ30กว่า
3: 32ไงจำได้เงินเดือนข้าราชการตอนนั้น 3,500 คุณสมที่ให้ 6,000 ถึงได้มีพวกเพื่อนเดียรุ่นเดียเนี่ยเริ่มต้น
2: ไปอยู่หลายวัน
3: เลยนะเต็มไปหมดถูกต้อง
2: ค่ะขยาววงการเลยคุณชานชัยสมวนวงโอ้ยมากัน
3: ราชการสามพันห้าผู้จัดการใจ6,000
2: โอ้ตอนนั้น6,000เลยผมจำไม่ได้เหมือนกันผมจำไม่ได้ตอนนั้นเงินเดือนผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ย6,000เหรอ
3: เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือสูงมากอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อผมระดับอาวุโสไปแล้ว
3: ใช่ค่ะเด็กจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือนราชการใจ3,500อยู่ตอนนั้นนะคะ
2: ตอนนั้นผมเกินไปแล้วเงินผมเกินไปแล้ว
3: เข้าใจว่าอย่างนั้นคงงงกันใช่ไหมคะมันเคยมีเงินเดือน3,500ในโลกนี้ด้วยหรอ
2: เออผมก็สมัยเริ่มทำงานก็2,000 3,000มั้งผมจำไม่ได้เหม
3: ือ
2: นก
3: ั
2: น 2,000 3,000 เหมือนกัน
3: ตอนเงินเดือน 3,500 เนี่ยทองบาทละแค่ 4,300 นะฮะค่ะ 4,000 โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อเมริกา2นาทีครับ
2: ค่ะ
1: คุณอันนะแล้วมีข่าวจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรมีไงไหมไม
2: ่มีใช่ไหมดูก่อนนะคะไม่มีนะคะ
1: okay.
2: today ไม่มีสักไม่มีสักนิดเดียว
1: ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องคุณหมอสรณะนะอีกเรื่องหนึ่งที่ประชุม
2: ไม่อยากเชื่อเลยแกรุ่นเดียวกับอาจารย์ดร.ชัยยันชัยพรนะคะเพื่อนไห่เนี่ยอายุเท่ากันนะ
1: เ
2: น
1: ี่ยเขาเรียน
2: อสัมชัญ
1: เ
2: พื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนรักกัน
1: อายุเท่าไหร่
2: 70แล้วนะ
1: อาจารย์ชัยยันก็70อ่ะ
2: ไม่อยากพูดเลยถึง
1: อาจารย์ชัยยัน70อ่ะ
2: ใช่ค่ะน่าจะถึงค่ะ
1: ก็คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประชุมกันวันนี้นะ17กรกฎาคมมีมติเป็นเอกฉันท์
2: ว่าแต่ละขออภัยค่ะเดี๋ยวก็จะโกรธเอาเกิด02อ่ะค่ะ
1: 02
2: 67
1: 8ปี
2: 67ฮะจะไม่70
1: ใช่ยังไม่70
2: เพราะถ้า70เป็นกสทช.ไม่ได
1: ้ครับใช่ต้อง
2: 67 67โอเคค่ะ
1: ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2564ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.โดยเรื่องนี้ระบุว่าก่อนการประชุมวันนี้กรรมการได้กำหนดกรอบประเด็นที่จะใช้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกลับไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งจัดทำความเห็นในแต่ละประเด็นไว้ล่วงหน้าแล้วก็เรียกประชุมกันในวันนี้17กรกฎาคมกรรมการได้ไล่หารือไปตามประเด็นที่กำหนดไว้ทีละข้อก่อนสรุปผลเป็นลำดับขั้นและจึงสรุปความเห็นในภาพรวมอีกครั้งแม้กรรมการแต่ละคนจะมีเหตุผลหรือแนวทางอ้างอิงข้อกฎหมายแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการแต่ข้อสรุปสุดท้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในการประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยเนื้อหาการพิจารณาทั้งหมดมุ่งไปที่ประเด็นเดียวคือกรณีที่นายแพทย์สรณะ
2: รับเงิน
1: ยังคงประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่โดยไม่มีการหยิบยกประเด็นอื่นขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมเอาประเด็นเดียวเรื่องนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในภาพรวมเป็นการพิจารณาประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นมีผู้เสนอให้ลงมติวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะแต่มีกรรมการบางคนเห็นว่าหน่วยราชการบางแห่งที่ขอข้อมูลไปยังไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญมาเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้ส่งจดหมายการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะมาให้และนายแพทย์สรณะเองก็ไม่ยอมมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสรรหาตามที่ได้เชิญไปก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกำหนดให้มีการลงมติในวันที่17กรกฎาคมโดยมีการกำหนดประเด็นกำหนดที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะโดยกรรมการสรรหาแต่ละคนจะต้องไปพิจารณาตัดสินด้วยข้อมูลที่มีอยู่และ มาลงมติในการประชุมกันรายงานข่าวก็แจ้งว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการสนามมีมติเอกฉันท์นะว่าในแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนก็ได้รับทราบแล้วและระบุกลับมาว่าหลังกลับจากเมืองจีนจะลงนามทูลเกล้ากราบบังคมทูลปลดนายแพทย์สรณะออกจากตำแหน่งประธานกสทช.นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรียกเงินจากการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองภายหลังแต่ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคมใช้เวลานานกว่า2เดือนในการพิจารณาคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะ
2: วันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็คือคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่แรกที่นายแพทย์สรณะเข้ามาเลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ใช่ครับโดยตำแหน่งนะ
2: เขาเอาคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือคนที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นกลับมาพิจารณาถูกไหมคะ
1: ครับ
2: ว่าไอ้ที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นน่ะมันผิดพลาดหรือเปล่าพอมาในงวดนี้ก็คือเป็นเอกฉันท์ก็เลยกลายเป็นว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นเท่ากับไม่เคยเป็นมาก่อนนะพี่ไพศาล
1: ใช่เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งนี้เลย
2: เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนไม่ว่าจะเคยมีมติอะไรต่อมีอะไรไปต่างประเทศตลอด4รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปีอะไรอะคะพี่ไพศาลเขาเข้ามาตั้ง4รัฐบาลแล้วนะคะ
1: 4ปีแล้ว
2: 4ปีเนี่ยไปต่างประเทศมาต้องดูกี่ครั้งอันนั้นเท่ากับเป็นศูนย์หมดเลยค่ะคณะกรรมการสรรหาที่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ5คนนะคะจากที่7คน2คนเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วตามวาระ1ก็คือคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการสรรหาค่ะคุณวิษณุวรัญญูเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นเลขานุการและเป็นโฆษกคณะกรรมการด้วยคุณนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณยุพินชลานนท์นิวัฒน์เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คุณวิไครัตนากรเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยใหญ่หมดเลยนะพี่ไพศาลการที่จะเลือกคนมาเป็นกสทช.ได้อะคิดดูใช้ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอย่างเงี้ยใช้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้ตุลาการศาลปกครองใช้ผู้พิพากษาศาลฎีกาน่ะมาเป็นกรรมการสรรหา
1: เอ้มีทางสภาด้วยมั้ยประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านด้วยมั้ย
2: คงมีอะค่ะแต่ว่าอันนั้นพ้นวาระตามตำแหน่งไปแล้ว2คนอีก2คนพ้นจากตำแหน่งตามวาระมติวันนี้มีแค่4ท่านเพราะว่าคุณยุพินชรานนท์นิวัฒน์ที่เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มาประชุมเพราะนั้น4ท่านวันนี้ที่มีมติตรงกันหมดเลยเนี่ยก็คือจากศาลฎีกาจากศาลปกครองสูงสุดจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะคือระดับเบอร์อย่างนี้ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
2: แล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่มาจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเขาไปออกตรวจอยู่ที่นั่นและไปลาออกหลังจากที่ตัวเองกำลังจะได้เป็นประธานกสทช.ค่ะในระหว่างที่ได้มาแล้วอ่ะ
1: จะเป็นกรรมการแล้วตอนนั้น
2: เป็นกรรมการแล้วยังไม่ออกมาออกวันที่12เมษาก่อนที่วันที่13เมษาจะโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นี่เขาเลือกเอาเฉพาะหลักฐานที่มาจากราชการนะพี่ไพศาลแล้วเขาก็น่าจะมีรับเงินจากบริษัทยาด้วยนะคะ
1: ไม่เห็นว่าเขาเช็คไปมียังมีเป็นบอร์ดและวิสาหกิจอะไรอยู่ยังไม
2: ่อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยก็เป็นบอร์ดแบงก์กรุงเทพค่ะเคยเป็นกรรมการบอร์ดแบงก์กรุงเทพ
1: ครับ
2: แล้วก็แต่ถ้าจะเอาแบบที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยถ้าฟังจากหมอสุภัททาสุวรรณกิจเนี่ยหมอสุภัทไซยับกว่านั้นอีกค่ะบอกว่าเคยอยู่ใน Facebook เวลาที่จะไปออกตรวจของโรงพยาบาลเอกชน2แห่งเนี่ยไปออกตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9บ้างหรือว่าที่ไหนบ้างพระราม9ตรวจเฉพาะวันอาทิตย์โรงพยาบาล นั้นเนาะพอเป็นเรื่องมาเนี่ยมันถึงได้ปลิวออกจากเพจเรื่องที่เอาเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ไม่ได้เอาหลักฐานจากทางเอกชนแล้วก็ไม่ได้เอาหลักฐานพวกนี้มาด้วยซ้ำไปนะคะเอาแค่จากหน่วยราชการคือมาแบบไม่ฮิดอนค่ะ
1: ซึ่งดูจะปฏิเสธยากนะ
2: ค่ะว่าแต่ว่าพักกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะ
1: พักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีมาคุยกันต่อครับคุณนันครับ
4: เรื่องในแพทย์สรณะเนี่ยเดียนก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเปิดช่องนะคะว่าให้ไปร้องศาลปกครองได้นะคะถ้าไม่รู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากมติของกรรมการสรรหาในครั้งน
3: ี้ตัวหมอสรณะใช่ไหม
4: ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยนำชื่อขึ้นโปรดเกล้าทูลเกล้าเพื่อให้โปรดเกล้าออกมาเนี่ยหมอสรณะยังจะกล้าอยู่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าอ่านใน Facebook ของอาจารย์ชัยยันศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรที่เรียกคุณหมอว่าคุณหมอไห่สรณะเพื่อนรักก็เป็นเพื่อนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยบอกหมอไห่คงจำได้นะตอนที่ลงคะแนนเสียงให้เป็นกรรมการกสทช.เนี่ยคุณหมอบอกผมว่าคุณหมออยากอาสาเป็นประธานกสทช.กสมทช.และอยากให้ผมบอกกรรมการบางท่านให้ลงเสียงสนับสนุนคุณหมอผมก็สนับสนุนจนหมอได้เป็นประธานกสทช.เป็นเกียรติแก่พวกเราชาวอัสสัมชัญแล้วก็แต่ทีนี้เรื่องราวที่มันตามมาเนี่ยอยากให้คุณหมอไปอ่านแล้วจะเข้าใจอาจารย์ชัยยันว่ามันเป็นเรื่องของการมีเจตนาฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้มันเข้าข่ายละเมิดพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญหากข้อเท็จจริงปรากฏมีความผิดแต่กลับมีเจตนาฟอกขาวหรือเจตนาให้บุคคลดังกล่าวยังอยู่ในตำแหน่งโดยมิชอบนะคะคือเร่งให้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่มันถูกต้องอะค่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: คือเขาบอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ปี2566นะที่เงินปมคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการหลายคณะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาหลังจากนายแพทย์สรณะผ่านการสรรหาให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.เมื่อปลายปี2564และถูกโหวตเป็นประธานกสทช.เมื่อราว4ปีก่อนก็คือประมาณปี2565โดยคณะกรรมการสรรหานำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาโดยรายงานกรรมาธิการชุดนี้สรุปว่านายแพทย์สรณะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกสทช.ทั้งนี้รายงานกรรมาธิการเทคโนโลยีวุฒิสภาได้พิจารณา2ปมสำคัญคือ 1. ยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยระหว่างดำรงตำแหน่งกสทช.ขัดต่อมาตรา8และมาตรา26ที่กำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและไม่ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะสองขณะเดียวกันโรงพยาบาลรามาธิบดีสังกัดมอมิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รามาชานอลภายใต้การกำกับดูแลกสทช.โดยรายงานกรรมาธิการชี้เห็นว่านายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับการสรรหาอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามแถมยังสอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่มติที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่3 สิงหาคม 65ที่มีนายแพทย์สรณะเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบไปมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องรามาชานอลต่ออีก2ปี
4: อันนี้คือเขาก็มองว่าในระหว่างทำงานเนี่ยมันมีอะไรที
3: ่ผลประโยชน์ทับซ้อน
4: บ้างหรือว่าแม้กระทั่งให้ควบรวมบริษัทโทรคมนาคมยักษ์2บริษัทเข้าด้วยกันเนี่ยลงมติทั้งกี่ครั้งปรากฏว่าประธานลงไปกระโดดลงมติด้วยจนสามารถควบรวมกันได้ทั้งที่ผลการวิจัยของจุฬายืนยันว่าการควบรวมจะทำให้ราคาค่าบริการ ทรคมนาคมในไทยเพิ่มขึ้นถึง 20% ถูกไหมคะพี่ไพศาล
3: ครับ
4: แล้วจากมติวันนั้นจะถึงวันนี้เราไม่เคยมีการแย่งกันทำโปรโมชั่นในเครือข่ายใหญ่เทพบริการในประเทศไทยอีกเลยเดียนไม่เคยได้รับเลยแพงเท่ากันหมดไม่เคยมีการแข่งขันในการให้บริการและราคาเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี
3: ้คราวนี้ Next New เนี่ยเขาไปขุดมานะเขาบอกว่าหมอสรณะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วอยู่ในชื่อคนที่จะไปดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆมาก่อนหน้ากสทช.เนี่ยหลายตำแหน่งนะ
4: ตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มี
3: ปี58เนี่ยในยุครัฐบาลคสทช.มีชื่อติดโผเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้รัฐมนตรีสาธารณสุขท่ามกลางกระแสข่าวว่าในฐานะหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจว่ากันว่าเคยรักษาเนื้อคำปรึกษาด้านการแพทย์แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและมีความสนิทสนมกับคนวงในคสช.หลายคนในรายก็ดีในการปรับครม.ประยุทธ์1/2ไม่ปรากฏชื่อหมอสรณะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อมาช่วง2561ในแม่สรณะสมัครเข้าชิงกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ดีการสรรหาดังกล่าวถูกคว่ำไปท่ามกลางกระแสสะพัดบิ๊กทหารผู้มีอำนาจระดับสูงในขณะนั้นไม่พอใจกับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมากระทั่งปี2563ช่วงครม.ประยุทธ์2/1และแพทย์สรณะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสนช.ไปแล้วจึงตัดสินใจลงสมัครชิงกรรมการกสทช.อีกครั้งในด้านเดิมและคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกเข้าเป็นกสทช.โดยในเดือนธันวาคม64ที่ประชุมวุฒิสภาจากการเลือกทางอ้อมตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการกสทช.ด้วยเสียงข้างมาก210/6เสียงงดออกเสียง7หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสว.และที่ประชุมกสทช.ก็มีมติโหวตเลือกนายแพทย์สรณะเป็นประธานกสทช.โดยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศผ่านสื่อหลายสำนักว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายห้ามไว้แล้วทั้งหมด

0: ถามเรื่องคุณสมบัติข้อนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีอะไรนะคะ6566 67 68 69อ่ะจะหมดวาระพี่ไพศาลคิดดู4ปีอะค่ะตลอดเวลา
1: ครับ
0: อ
1: ้าวอันนี้ก็ผมว่าจะดูรอจริงๆก็คือที่หมอสรณะก็ดูเมื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะก็ช่วงนี้เขาก็ยังพยายามดิ้นสู้อยู่ถึงขั้นเคยไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ใช่แล้วเขาไม่รับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถูกต้องแล้วคณะกรรมการสรรหาต้องไปดูคุณสมบัติข้อนี้ครับไปยืนยันมาก
0: รรมการกสทช.นี่มีบทบาทอะไรมากอะคะพี่ไพศาลทำไมมันทรงอิทธิพลมากหนึ่งก็คิดดูว่าทำให้บริษัทใหญ่ๆสามารถควบรวมกันได้กี่แสนล้านอะดีลนั้นอะ
1: ก็
0: เปิดประมูลอีกอะ
1: โอ้กิจการ
0: แล้วยังมีกองทุนอะไรอีกอะฮะ
1: เกี่ยวข้องเยอะดีนะ
0: แล้วยังกองทุนอีกอะฮะ
1: ทั้งการสื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์โอ้ครอบคลุมหมดฮะแล้วยิ่งไปเดี๋ยวนี้มันอะไรนะสตรีมมิ่งใช่ไหมที่เรียกอะไรโอเวอร์เดอะท็อปอะไรพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อนุมัติเรื่องอะไรพวกนี้คือหมดยุคของพวกจานดาวธงดาวเทียมไปก็เป็นพวกนี้พวกสตรีมมิ่งที่ต้องขอที่ต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.นะกสทช.ผู้อนุมัติหมด
0: นี่ก็ยังแปลกใจว่าแกทำไมบางมีความชำนาญเรื่องนี้ได้ไงได้แกเป็นหมอหัวใจอะฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: นี่ก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่แบบสรรหาเข้ามาแล้วว่าคุณสมบัติข้อไหนที่แบบถึงได้เหมาะสมกับการ
1: ด้าน
0: การมาดูเรื่องการสื่อสาร
1: ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้บริโภค
0: แต่มันกลับกลายเป็นจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเลยนะคะเรื่องการคุ้มครองอะค่ะ
1: ก็เพราะว่ากรรมการนี่เขาให้สมัครเป็นด้านๆใช่ไหมสมัครเป็นด้านๆแล้วก็แข่งกันเฉพาะด้านนะ
0: ก็จะมีหมอลี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ
1: หมอล
0: ี่ก็จะมีบทบาทอะไร
1: การมีส่วนร่วม
0: หมออีกคนหนึ่งมาคนละเรื่องเลยก็ทางพรรคสีส้มเนี่ยชื่ออะไรนะลิซ่าพักพรหนุน
1: พักบ
0: อ
1: ล
0: หนุนอนันต์บอกว่า
1: เป็นโฆษกเขาเป็นโฆษก
0: ค่ะเป็นโฆษกคณะกรรมในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะ
1: ครับ
0: ประธานกรรมธิการนะฮะบอกว่าหมอสรณะต้องรับผิดชอบกับมติสำคัญการควบรวมรายเอามือถือและกองทุนUSO หลังจากคณะกรรมการสรรหาชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะมติที่ตัวเองลงไปด้วยค่ะคงยากอ่ะมันฟื้นกลับมาไม่ได้หรอกค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เรื่องเงินเรื่องอะไรที่จะเรียกคืนก็ต้องไปฟ้องอีกที
0: หนึ่งเหมือนพวกสสที่โดนถอดถอนนะคะ
1: ต้องไปฟ้องทางศาลปกครองอีกทีหนึ่งเรียกเงินเรียกอะไรคืนมาครับ
0: ทอดยาวไปถึง4ปีนะ
1: ตั้งแต่แรกกว่าจะสรุปออกมาได
0: ้ค่ะใครรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี
1: ้
0: โอเคดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
1: ครับสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสลดค่าของชีพได้จริงไงรัฐบาลคงจะชื่นใจนะมีคนสำรวจอย่างนี้ออกมาม
0: ันก็เลยไม่จริงอะค่ะ
1: สถาบันปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องมุมมองประชาชนต่อไทยช่วยไทยพลัสการใช้สิทธิ์และผลต่อค่าครองชีพโดยได้สำรวจระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม69ก็เป็นเดือนที่2ใช่ไหมที่มีโอกาสใช้เงิน 1,000 เนี่ยก็พบว่าถามว่า60 40เนี่ยเหมาะไหมเหมาะสมไหม 40.8 บอกว่าเหมาะสมดีแล้วนะเหมาะสมดีที่สุดแล้วรองลงมาก็บอกว่าควรเปลี่ยนเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแทนระบบ

0: ร่วมจ่ายนะ 40.8 เนี่ยบอก 60-40 เหมาะสมดีแล้วรองลงมาคือ 18.8 บอกว่าควรจะช่วยเต็มๆไปเลยไม่ต้องร่วมจ่าย 18.0 บอกควรเพิ่มสัดส่วนที่รัฐจ่ายให้มากขึ้น 16.7 บอกควรกลับไปจ่ายแบบโครงการคนละครึ่ง 50-50 เหมือนเดิมอ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนั้นสิ
1: คิดง่ายมันคิดง่ายฮะ
0: โอ้ยนี่มันต้องคิดยากหรอมันพูดถือคำนวณเสร็จ
1: วงเงินได้เท่าเดิมไงพี่ไพศาล
0: ได้เท่าเดิม
1: พันหนึ่งเท่าเดิมแล้ว50-50คิดง่ายกว่าเพราะว่าบางทีพอ40-60แบบมันเผลอต้องจ่ายเอง
0: อ๋อโอเค
1: ค่ะ
0: เหลือเงิน
1: มันหารลำบาก
0: หารไปลงตัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะนะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงกับคณะกรรมการงบอะค่ะวันนี้ท่านปลัดไปเองเลยนะคะพลเอกธรพงศ์บารคำแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องงบประมาณด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นงบมันเพิ่มขึ้นแล้วตกลงว่าเขาให้ปรับลดกำลังฮะท่านปรับหรือเปล่าก็อธิบายอย่างนี้ค่ะว่างบที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปปรับเงินเดือนกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยปริญญาตรีเนี่ยภายใน2ปีเขาจะปรับขึ้น 10% เป็น 18,000 บาทเอ๊ะเป็น 18,000 บาทค่ะเพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนราชการปริญญาตรีไม่ถึง 18,000 หรอครับพี่ไพศาล
0: เฉพาะทหารเนี่ยรัฐบาลก็อนุมัติให้ขึ้นอะไรนะอันนี้เห็นที่ทาง
1: 18,000 บาทปรับเงินเดือน 10% ภายใน2ปีปริญญาตรีเป็น 18,000 ค่ะแล้วก็ท่านปลัดกลาโหมก็บอกว่าลดกำลังคนไปแล้วถึง 1,274 นายเช่นลดกำลังพลในทหารสัญญาบัตรเนี่ยนะคะปี66เนี่ยปรับลดไป 3,370 นายต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยลงไปแล้วหมื่นกว่าอย่างที่ว่าค่ะทีนี้ไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเอาไปเพิ่มเงินเดือนอย่างที่ว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็ต้องเอาไปดำเนินการจัดการเรื่องนโยบายทหารอาสาตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศรับสมัครบุคคลเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีแล้วก็ 22-26 นะคะเข้าไปเป็นพลทหารอาสาทำสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 2,280 ก็เป็น 10,500 นะคะเข้ากับอัตราประกอบเลี้ยงของทหารประจำการแล้วก็จะรับตั้งแสนอัตราตั้งแต่ปี70จนถึงปี73ปีละ 25,000 นายแล้วตรงนี้ถ้ารับไปมันจะทำให้พลทหารเนี่ยลดลงใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนจากพลทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาแล้วก็ปรับรายได้มากขึ้น
0: ก็ลดจำนวนการเกณฑ์ลง
1: ให้เป็น15,000
0: ครับ
1: ก็เป็นเงินก้อนเดียวกันกับพลทหารนั่นแหละ
0: ในอนาคตเขาจะไม่ก็จะยกเลิกการเกณฑ์ไป
1: ค่ะ
0: ให้เป็นเรื่องของการสมัครใจมาเป็นสมัครใจหมด

0: อนนี้เด็กเนี่ยสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิต
1: ไม่ง่ายคือภาษาแบบนั้นถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกันนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงมันเกี่ยวกับยาการวางยาสลบตามที่ครอบครัวสงสัยหรือเปล่านะครับ

0: จามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:31 นะครับยังอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจโสภาคนะครับในมหานครรอบทิศหลังจากช่วงที่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกเสิร์ฟไปแล้วนะคุณผู้ฟัง10ข่าวถึงมั้ยน้องก้า9ข่าวย่อนไปข่าวหนึ่งแม่นะคุณผู้ฟังก็คุยไปโม้ไปมันก็กินเวลาเนาะต้องขออภัยจริงๆแต่เพื่ออรรถรสขอให้เอ็นดูด้วยคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวน้องโด่งขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับบอยก่อนนะคุณผู้ฟังนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกนี่นะทักทายแบบครอบคลุมมากวันนี้เป็นไงบ้างฮะคุยข่าวมาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมอ่ะระหว่างรอน้องด้งเราไปฟังข่าวที่10ในช่วงนี้ก่อนเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: คุณผู้ฟังฮะอันดับ10วันนี้เขามีการให้เจ้าบอยนี่เจ้าบอยไม่ใช่บอยสมศักดิ์นะเจ้าบอยมันเป็นสิงโตขาวที่สวนสัตว์ขอนแก่นเสี่ยงทายว่าสเปนหรือจะได้เป็นแชมป์โลกหรือฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เป็นเดี๋ยวก่อนฟันธงว่าสเปนจะคว้าแชมป์โลกเออนี่ๆเจ้าบอยเจ้าสิงโตขาวมันฟันธงว่าเจ้าสเปนน่าจะได้เป็นแชมป์โลกฟุตบอลโลกปี2026ส่วนฝรั่งเศสนั้นก็จะได้ที่3เออจะเหมือนเจ้าหมูเด้งมั้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าชะตากรรมไปอย่างไรบ้างไม่รู้จะเป็นหมูพะโล้ไปหรือยังหลังจากเสียงทายผิดไปอาเซียนการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาสวนสัตว์ขอนแก่นก็สร้างสีสันนะโดยการให้สิงโตขาวเพศผู้ชื่อว่าเจ้าบอยเลือกตะปบธงชาติสเปนหรืออาร์เจนตินาก็ให้มันเสียงทายโดยเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะไปแขวนไว้ที่ใกล้ๆธงชาติซึ่งคุณทิพาวดีกิติคุณผอ.สวนสัตว์ขอนแก่นก็นำก้อนเนื้อหมูผูกติดกับธงชาติทั้ง2แห่งสองประเทศเพื่อให้เจ้าบอยได้เลือกกินเป็นเนื้อหมูมันเป็นอาหารโปรดเลยของสิงโตเจ้าบอยโอ้มันทำทีนะตบปบเลือกทีมผู้ชนะโดยใช้วิธีการตัดสิน2ใน3ครั้งนะคือไม่ได้ครั้งเดียวเอาเลยนะคุณผู้ฟังนะให้มันเผื่อเลือกไว้ด้วยสองในสามครั้งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสุขภาพร่างกายลดความเครียดและกระตุ้นแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์ซึ่งผลการทายรอบชิงอันดับ3เนี่ยเป็นทีมชาติฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยไอ้เจ้าบอยเนี่ยคุณฟังฮะมันไปตะปบของทีมชาติฝรั่งเศสถึง2ครั้งแล้วก็ของอังกฤษ1ครั้งก็เห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยทีมน้ำหอมเนี่ยน่าจะได้ที่3ส่วนรอรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะซึ่งจะเตะกันในคืนวันที่19กรกฎาคมคือคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะตอน2:00หรือว่าเช้าวันจันทร์โอ้โหวันจันทร์นี้ต้องใส่มีคนลางานเยอะตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยนะที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกานะผลปรากฏว่าเจ้าบอยสิงโตขาวเลือกตะปบทีมชาติฝรั่งทีมชาติสเปน2ครั้งส่งผลให้ผลการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าทีมชาติสเปนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แข่งกระทิงดุได้ชูถ้วย FIFA World Cup Trophy ปีนี้แน่นอนนี่ก็จะเชื่อได้ไหมก็รอดูกันแล้วกันอันนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายก็เป็นสีสันเป็นความสนุกคลื่นเครงนะให้กับสัตว์แล้วก็คนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้รุ้นได้ตื่นเต้นนี่นะผมดูจากภาพเขาก็แขวนไว้ใกล้ๆกันนะแต่เชื่อผมเถอะมันตะปบสเปนก่อนก็จริงเนี่ยมันก็หันไปตะปบอาร์เจนตินาเพราะมันหิว จะกินเนื้อให้หมดทั้ง2ธงเนี่ยล่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: โอ้คุณฟังเดี๋ยวก่อนจอดำลองโดกย้ายมาจอผมดำเอาไงดีสักครู่นะคุณฟังนะแน่ไม่รู้ใครกันแกล้งเปิดจอบอกออกเนาะมาข่าวนี้ฮะอันดับ9ตำรวจแจ้งญาติรับคืน3จักรยานยนต์จอดโรงเบียร์ไฟไหม้คันสีแดงทะเบียนยโสธรยังติดต่อใครไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้ตำรวจสน.พหลโยธินโดยพันตำรวจโทศรีทกิจนะฮะพิทักษ์ชนกิจสวัสดิ์จราจรสน.พหลโยธินก็ให้สัมภาษณ์นะให้ข้อมูลบอกว่าไปตรวจสอบจักรยานยนต์3คันที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจากการตรวจสอบข้อมูลจักรยานยนต์3คันเนี่ยพบว่านะคุณผู้ฟังนะ คันแรกคือจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ทะเบียนกอไก่ทอทงนอหนู600ยโสธรมีชื่อครอบครองคือนางสาวณัฐรดาซึ่งเจ้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นี่คันนี้ยังติดต่อไม่ได้นะทะเบียน600ยังไม่ทราบสถานะแน่ชัดว่าบาดเจ็บหรือประสบเหตุใดในคดีนี้ก็เลยขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าตัวเร่งมาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนคันที่2คือจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำแดงเจ้าที่ก็ทำการเขาเรียกว่าง้างเบาะเพื่อตรวจสอบเลขตัวถังแล้วก็เช็คประวัติยืนยันว่าเป็นของเคสผู้เสียชีวิตโอ้ต้องเสียใจด้วยนะครับก็เนาะคันที่3เป็นจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ทะเบียน6ขอไข่ลอลิง2003กทมทราบชื่อนามสกุลและติดต่อเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วโดยสาระเป็นผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับรถคืนเนาะอืมนี่แหละฮะก็เหลือคันเดียวคือทะเบียน600เนี่ยที่ยังติดต่อผู้อยู่ไม่แน่ใจว่าสถานะไหนได้นะครับก็ภาวนาเนาะขอให้อาจจะเป็นแค่คนตกใจแล้วยังไม่มาติดต่อเท่านั้นนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: สวัสดีครับพี่บอยอีกทีนึงนะครับมาแล้ว
2: สวัสดีครับโดม
4: นะครับวันนี้ไปดูเรื่องราวดีๆบ้างมั้ยเรื่องราวดีๆบ้างนะคร
2: ับ เชิญเลยครับ
4: ที่โคราชวันนี้ครับพี่เขามีการจัดพิธีต้อนรับวงโยธวาทิตราชสีมาวิทยาลัยไปคว้าเหรียญทองระดับโลกนะครับ
2: ครับ
4: การแข่งขันเป็นการแข่งขันเหมือนกับวงโยธวาทิตระดับโลกที่เนเธอร์แลนด์นะฮะก็วันนี้ภาคเอกชนก็มอบเงินสนับสนุนอะไรกันด้วยเนี่ยนะครับเห็นบอกปิดลงปิดร้านสุกี้ชื่อดังฉลองให้กับเด็กๆเลยนะฮะนี่ถือเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะเจ้าของผลงาน2แชปนะประเภทประชันกลองกับเดินแถวมาร์ชิ่งจากการแข่งขันโยธวาทิตนานาชาตินะครับที่นะเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์นะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับก็เห็นบอกว่าทำคะแนนสูงถึง 95.75 คะแนนนะครับได้เหรียญทองแบบทิ้งคู่แข่งเลยฮะนี่เด็กๆ เราเก่งนะวงโยพวกนี้เขาซ้อมหนักนะพี่เช้ามาเนี่ยเราเนี่ยไปโรงเรียนได้สายๆไปให้ทันเข้าแถวแต่เด็กพวกนี้เนี่ยต้องมาซ้อมเลิกงานเราได้ไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนไปซื้อขนมเด็กพวกนี้ไปซ้อมนะครับพูดเหมือนรู้นะ นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางโรงเรียนด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะฮะ
2: ดงลองนั่งรถเมย์กลับบ้านแล้วคงไม่มีเวลานะเพราะว่าถ้าเกิด
4: จำแม่นเลย
2: ถ้าเกิดดงไม่รีบกลับบ้านรถเมย์หมดจะทำไงอ่ะใช่ไหม
4: รถเมย์มีทั้งคืน
2: อ๋อเหรอ
4: รถเมย์มีทั้งคืน
2: อ๋อแต่เราเป็นเด็กที่กลัวไง
4: ตอนมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆนะนั่งรถโรงเรียนนะสมัยนั้นอยู่แบบนั่งโรงเรียน
2: ก่อนแล้วยังไง
4: แล้วก็รู้สึกมันแพงเทอมเท่าไหร่อ่ะเทอมละ5,000-6,000นะรถโรงเรียนอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถเมย
2: ์โอ้รถเมย์นี่บางทีแบบกระเป๋ามาทำแบบว่า
4: หลับ
2: หลับแล้วจ่ายตัวแล้วด้วยนะ
4: ไม่มี
2: ประหยัดสุดเน
4: า
2: ะ
4: ไม่ได้หลับบ้าเมื่อก่อนรถเมย์แดง3.50 บาทจะไปหลับทำไม
2: ก็ตะค่าเงินแต่ก่อนมันก็แพงนะโด้งดูรถโรงเรียนโด้งยังไม่ยอมเลยรถเมย์โด้งจะจ่ายทำไมอ่ะเราคิดว่าหลวงต้องดูแลเราเปล่า
4: จำแม่นจังเลยนั่งรถเมย์มาโรงเรียน
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ก็ตั้งแต่รู้จักกันคบกันพี่เข้าใจว่าโด้งเป็นลูกคุณหนูมาตลอดไงนึกว่าแบบว่าแบบบ้านทรายทองอ่ะ
4: บางวันแม่ก็ไปส่ง
2: เขาอีกนั่นนะฮะตามนั้น เอาวันนี้ครับทางพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองนะฮะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจากภายในชุมชนก็มีการริเริ่มโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยลดความหวาดกลัวและสร้างความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐก็มีการขับเคลื่อนโครงการนี้โดยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้นำชุมชนนะฮะมีการไปติดเขาเรียกว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับประชาชนยกระดับความปลอดภัยซึ่งตั้งแต่5ธันวาคม68เป็นต้นมาเนี่ยทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการทั่วประเทศแล้ว5ชุมชน726ครัวเรือนนะครับก็ ก็ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ย 3,500 คนติดตั้งวงจรปิดติดไฟส่องสว่างแล้วก็จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพรายย่อยในชุมชนไปแล้วจำนวนนับ60กว่ารายด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะซึ่งวันนี้ก็ในจุดที่ไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นชุมชนอยู่ตรงริมคลองพระโขนงก็จับได้หน้างานเลย3รายตัวยึดของกลางไอซ์ 3.3 กรัมแล้วก็ลงพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติมมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวชุมชนด้วยนี่ดูท่านอาชญนนะถือว่าแข็งขันมากในเรื่องของตำรวจปราบปรามยาเสพติดจะบอกว่าปศเนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะในยุคของท่านผู้บัญชาการกอล์ฟหรือว่าท่านอาชญนเนี่ยจับยาบ้าไปแล้วนับพันล้านเม็ดนะดงนายกรัฐมนตรีไปแถลงมาแล้ว5ครั้ง
4: โ
2: อ้ของกลางไม่ได้มาวนนี่นะจับใหม่จับสดแล้วก็แถลงกันเนี่ย
4: พัน
2: เม็ดพันล้านเม็ด
4: มันก็เพิ่งเผานี่
2: ใช่
4: มันก็เพิ่งเผามันต้องเชิญนักข่าวไปดูว่าเผาหมดนะ
2: เออไม่มีแฮปมีเก็บนะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: หลังจากกทม.เขาเปิดคาเฟ่ฟองดูให้แจ้งนะพี่เกี่ยวกับจุดเสี่ยงร้านอาหารเสี่ยงสถานบันเทิงเสี่ยงนะครับที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะในช่วงห่วงเวลา 1-2 วันที่ประกาศวันเนี้ย30รายการ30ร้านนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับจะมีการสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงเลยนะครับทั้ง50เขตนะครับซึ่งทุกแห่งเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจนะฮะตรวจภายในร้านเนี่ยนะฮะทุกๆ1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการถ้าคุณขายอาหารมีดนตรีมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขและข้อกำหนดนะครับมันก็แตกต่างกันออกไปนะเงื่อนไขของใบอนุญาตทุกประเภทเนี่ยนะครับต้องตรวจละทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจละร้านคุณเข้าลักษณะกึ่งสถานบันเทิงร้านนี้เป็นร้านอาหารก็แบ่งให้เป็นประเภทชัดใบอนุญาตต้องชัดทุก1เดือนนะครับเขตต้องไปตรวจเออนะครับต้องไปตรวจทีนี้ก็จะได้ไม่บอกว่าล้อมคอกมีเหตุที่ตรวจทีอันนี้เขาจะตรวจทุกวงรอบ1เดือนนะครับก็เดี๋ยวรอดูมาตรการนี้นะครับ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: วลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: อันดับ5นะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครที่มีไอเดียนะที่มันฉีกที่มันแตกต่างเลยนะครับมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมันก็มี2อย่างคนเราทำธุรกิจนะไม่ล้มก็ลุกนะฮะพี่คนนี้ครับเขาทำอยู่ที่ระยองนะที่ระยองเนี่ยเขามีอาหารทะเลเยอะใช่ไหมเขาก็ไปเอาน้ำดำของปลาหมึกอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเอามาปั่นผสมทำไอติมเป็นไอติมซีฟู้ดแล้วก็โรยด้วยปลาหมึกสดเป็นฝอยๆก็มีขายถ้วยละ39บาทเออนี่ฮะไอเดียคนก็อยากลองดิว่าเออไอติมปลาหมึกน้ำดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนนะครับพี่เขาชื่อว่าพี่สุชมหรือว่านักกีนะครับนักกีเนี่ยบอกว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยทำอาชีพประมงทีนี้ก็สนใจอยากจะขายไอติมนะฮะเออก็เลยเอาความรู้เอาประสบการณ์จากการทำประมงเนี่ยนะฮะลองคิดนอกกรอบมาทำไอติมขายเองโอ้โหพอลงมือขายที่ระยองเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะก็เริ่มปรับปรุงมาเรื่อยๆเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ติดชายทะเลก็เริ่มทำไอติมโรยหน้าด้วยเนื้อปลาหมึกสดหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็เร่ขายล่าสุดเนี่ยถึงขนาดปีเนื้อกุ้งไอศกรีมเนื้อปูเออถึงขนาดมีอีเวนต์นะคนมาจ้างไปออกตามงานแบบงานบวชงานแต่งงานอะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะออกงานแล้วด้วยนี่ฮะก็เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่เขาเอาความรู้ทั้งสองอาชีพที่เขาชอบเนี่ยครับมาผสมกันได้อย่างลงตัวนะขายถ้วยละ39บาทใครที่มีโอกาสไปที่ระยองนะครับนะฮะอยู่ที่ชุมชนปากน้ำระยองซอย12ก็ลองไปอุดหนุนเขาได้นะครับก็ถือเป็นสินค้าชุมชนนะไม่มีที่ไหนมีนะฮะไอติมน้ำดำปลาหมึกหรือว่าไอติมโรยด้วยปลาหมึกโรยด้วยกุ้งแบบนี้เออคาวกับหวานมารวมกันนะฮะ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4ใช่ไหม
9: อันดับ4ครับพี
10: ่เอ๊ะทำไมคอมพิวเตอร์พี่ชอบมักจะเป็นปัญหาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วขออภัยคุณฟังล่าช้านิดนึงเอาวันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขาผู้บังคับการตม.3นี่คนนี้เป็นพี่สาวนางเอกช่อง3นะ
9: สิริสุขา
10: คุณเชอรี่อะไรนะสวยๆอ่ะ
9: เอ
10: เชอรี
9: ่เชอรี่เชอร
10: ี่แล้วก็พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกสรรองผู้การตม.3คนนี้ลูกท่านเรวัชกลิ่นเกสรน่ะ
9: โอ้
10: เออ
9: ท
10: ่
9: านเรวัช
10: พันตำรวจเอกกินวุฒิตั้งวงเลิศรองผู้บังคับการตม.3คนนี
9: ้ลูกใครหรือลูกใคร
10: ไม่รู้เดี๋ยวจะเยอะไปรู้จักพ่อรู้จักลูกเขาเกินไปแล้วก็รู้จักน้องสาวอันนี้ก็รู้จักพ่อเขา ขาได้รู้ว่าบอยในตำนาน
9: พี่บอยเขาโอ้โหปักตัวอยู่สำนักงานตำรวจมา
10: แต่เหลือตอนแรกฟังเหลือแค่จมูกรีบออกมาเดี๋ยวจะโดนกบ
9: เข้าไปยุคแรกอธิบดีคนไหนจำได้ไหมยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจไหม
10: ใช่เป็นที่
9: โอ้โห
10: ปึกงานยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจท่านพลตำรวจเอกประชาพรมนอก
9: โอ้ยย
10: ัง
9: เป็นสมัยอธิบดีกรมตำรวจ
10: พลตำรวจเอกประชาพรมนอกยังเป็นตำรวจอ่ะแล้วตอนหลังเป็นรัฐมนตรีอ่ะแล้วก็ยุคนั้นก็เปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอาจารย์ขอให้กรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมายุคของผบตรพรศักดิ์ดุรงควิบูลผบตรสันสุระสันสรุ
9: ตานน
10: ก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
9: ท่านสันที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยนะ
10: จริงเหร
9: อยังหน่อยว่าเวลาเขาเขียนข่าวอ่ะยังจำได้ว่าต้องเขียนข่าวของพลตำรวจเอกสันสรุตานนตอนนั้นยังเรียนอยู่ปีสามเลย
10: เห็นให้สัมภาษณ์หาตัวอยู่นักศึกษาที่ไหนไปเขียนข่าวผิดๆถูกเห็นให้สัมภาษณ์อยู่ว่านี่เหรอเราเหรอ
9: ยังเรียนอยู
10: ่เราเหรอ
9: แต่ผมไม่ได้ส่งไปไหนผมเก็บเข้ากระเป๋าท่านคงไม่ใช่ผมหรอกผมไม่ได้เขียนผิดผมเขียนแล้วผมก็เก็บไว
10: ้ oh, no.
9: ไม่ได้เอาไปตีพิมพ์
10: เห็นบอกเขียนยศท่านผิด หยอกเขารู้ฟังไปต่อเถอะเดี๋ยวจะหมดเวลา จากการสืบสวนเนี่ยของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าพบว่ามีสาวสัญชาติจีนนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานอัยการประชาชนเขตหลงถิงเมืองไคเฟิ่งของจีนทำผิดในกรณีรับสินบนและทุจริตจับกุมได้ที่คอนโดแถวๆลุมพินีซึ่งคอนโดนี้เขาเช่าเท่าไหร่หรือไม่ด้ง 270,000 บาทต่อเดือนน่ะต้องรวยแค่ไหนอะคุณผู้ฟังอยู่ระดับเพนท์เฮาส์ฮะจากการสืบสวนของทางการจีนพบว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริหารนะของบริษัท China State Construction Investment Capital ด้งแปลหน่อย
9: ตามนั้นเลยครับพี
10: ่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณฟังก็ก่อนยื่นหนังสือลาออกในเดือนตุลาคมปี65นะย้อนไปเมื่อ 2-3-4 ปีแล้วทั้งที่คำขอลาออกยังไม่ได้อนุมัติเลยผลการสอบสวนระบุว่าเธอเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องและร่วมกับคู่สมรสรับสินบนจากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 300,000 หยวนโอ้โหก็ผู้ต้องหาได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ชอบเบียดบังเอาทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นเงินอีก 750,000 หยวนแล้วก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโอ้โหเนี่ยถูกกล่าวหาฐานยักยอกแล้วก็ทุจริตทรัพย์สินของรัฐกระทั่งเดือนมิถุนายนปีที่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลของทางจีนเนี่ยเขาก็ออกหมายจับเธอไปขอหมายจับเธอแล้วก็เธอก็หลบหนีมาไทยตั้งแต่11มิถุนายนแล้วก็นี่นะฮะตามจับได้โอ้ไม่อยากจะเชื่อเธอเช่าเดือนละ 270,000 เธอเอาเงินมาจากจีนเท่าไหร่นึกออกไหมอืม
9: อยู่กินหรูอยู่สบาย
10: เออไม่รอตำรวจไทย
11: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: ไปดูที่นนทบุรีนะครับมันมีคลิปเขาบอกว่าอย่างกับสไปเดอร์แมนนะพี่
10: ยังไงฮะ
9: กระโดดลงมาฟิวใส่กระจกรถคนนะครับ
10: แล้วไปยังไงไปต่อ
9: กระจกรถแตกเขาหนี
10: แล้วคนไปต่อได้ไหม
9: ก็มันก็กระโดดไปเรื่อยเลยฮะทีนี้เน
10: ี่
9: ย
10: โอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยนะเก่งจัง
9: ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาเหมือนกับแบบมีอาการป่วยอะไรอย่างหรือเปล่าต้องไปรักษาเพราะว่าคนเดือดร้อนนะ
10: ค
9: นเดือดร้อนนะเพราะเจ้าของรถเขาบอกเขาโชคดีที่ไม่ลงมาถ้าเกิดว่าเขาถ้าเป็นเราลงนะอยู่ๆคนมาตกมาใส่รถเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะลงเปิดอาจจะเปิดลงไปคุยไปอย่างเง
10: ี้
9: ย
10: ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติก็ไม่ควรลงแต่แรกแต่ว่าอาจจะคืออาจจะดูสิ่งแวดล้อมก่อนว่ามาอะไรกันถ้าเขานั่นไปอ่ะแต่ว่าเราไม่ควรลงในทันทีใดแต่ถ้าเขาเจ็บเนี่ยก็ว่าอีกกรณีคือดูพี่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
9: เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะคุณแม่เขามาที่เกิดเหตุเขาบอกว่าโชคดีมากที่ลูกชายเนี่ยไม่ลงจากรถเพราะถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยอาจจะโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายก็ได้เพราะว่าดูเขาเนี่ยเป็นดูคนที่ก่อเหตุนะพี่เป็นคนแบบรุนแรงอ่ะเออนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบางเลนนพวงนะครับมุ่งหน้าสาย340นะฮะพื้นที่ของบางบัวทองนะฮะพื้นที่บางคนแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ของตำรวจในไซน้อยนะครับสภ.ไซน้อยรับผิดชอบนะครับก็ผู้เสียหายเล่านะครับว่าระหว่างขับรถมาเนี่ยนะฮะโตโยต้าแคป2ประตูนะฮะจะมาทำงานตอนเช้าก็ขับมาตามปกติเลยพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับมีชายคนนี้แหละกระโดดขึ้นมาหน้ารถ จากไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็กระทืบกระทืบกระทืบนะกระจกของเขาจนแตกทั้งบานนะครับกระจกรถนะฮะโอ้ตอนนั้นเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ลงจากรถนะฮะพอขับไปได้ประมาณสักกิโลหนึ่งนะฮะมีปั๊มน้ำมันเขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดนะครับปรากฏว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับตามมาที่ปั๊มอีกนะเขาก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายนะครับเขาก็เลยรีบหลบอยู่ในรถ
10: นะดีแล้วครับ
9: นะครับแล้วชายคนนี้เนี่ยนะก็ขับรถไปเขาบอกเขาไม่ได้ไปปาดหน้าไม่ได้ไปอะไรกับพี่คนนี้เลยนะไม่รู้พี่คนนี้เขาอยู่เขาขับรถมาแล้วเขามีอาการอะไรขึ้นมากระทืบกระจกรถเขาแบบนี้นะฮะโอ้โหคนหรือสไปเดอร์แมนพี่เขาเลยตั้งคำถามนะฮะนักข่าวเลยมาพาดหัวเลยนะครับว่านึกว่าสไปเดอร์แมนตอนนี้ตำรวจไซน้อยกำลังตามตัวอยู่นะครับ
12: มหานครรอบทิศอันดับ2
10: คุณผู้ฟังฮะวันนี้ทางท่านปลัดมหาดไทยใช่ไหมท่านอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แถลงข่าวหลังประชุมประธานกรรมการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทซึ่งท่านบอกว่าวันนี้ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นข้อมูลทั้งหมดคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบเนี่ย 279,000 คนจากผู้สมัคร 400,000 คนซึ่งเห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนจากที่ดงเล่าไปก็เห็นความผิดปกติแล้วคะแนนถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลจากที่ได้นำเสนอแล้วก็เลยมีมติยกเลิกอย่างที่เล่าเนี่ยนะฮะก็ยืนยันไม่ใช่การสอบใหม่คือคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมและลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่แต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่การสอบใหม่เพราะเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำข้อสอบเอาไว
9: ้
10: เวลาเหลือน้อยคุณฟังชี้เลยแล้วกันว่าท่านบอกว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเหมือนจะมีการผิดปกติของข้อสอบเยอะสุด
9: เขาบอก
10: ใช่
9: ภาคใต้นี่เยอะสุด
10: เออสัปดาห์หน้าจะต้องให้จบด้วงเรื่องนี้
9: ครับผมบอกล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของบุคลากรของมศวเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งรายด้วย
10: คนเดียวเองเหรอ
9: เออว่าหนึ่งคนก่อน
10: โอ้คือนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าคณะกรรมการสกสทเนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ถ้าปลัดมหาดไทยท่านก็บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่ปปชเรียกตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนของปปชเนี่ยก็คงไม่พิจารณาคือพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงอ่ะคือใครเกี่ยวมีหลักฐานถึงต้องโดนอ่ะพูดอย่างนี้เออ
9: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันนะเอาวันนี้อาจจะครบทั่วแล้วนะครับได้เท่านี้ก่อนนะขาดเป็น1ข่าวต้องขออภัยด้วยแต่เชื่อว่าประเด็นครบแน่นอนนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้พี่บอยดงดงลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
12: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสร้อยทองวัดราบบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาเวลา 14.30 นาทีบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะปั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ระวังนะลูก
2: ค่อยวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
12: ม่วนแต่แต่เจ้า
13: เด้อแรงอบจังหู้นี
12: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
14: โดนใจสุด
11: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: ก็ต้องโรแมนติกบ้างอะไรบ้างนะครับนะมาบอกรักกันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวอไอนี่รักเธอหมดหัวใจนะจากน้องเพียวเพียวนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับจากน้องทรายนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงนะครับจากน้องยิ้มสุธิดานะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคน

ก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนะว่างๆก็มาเล่นกับเฮียมารัวสติกเกอร์กันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่ชาวคณะกดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะของผมนะทุกท่านเลยนะก็พยายามจะทักให้มากที่สุดนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่เมย์นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนี่สองทุ่มกว่าเองนะครับแม่เดี๋ยวแม่ไปนอนดึกๆหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้หัวค่ำแม่มาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเพราะว่าจากที่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าถ้าแม่นอน2ทุ่มจะตื่นประมาณ5ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปหลับอีกทีประมาณตี2ตี2กว่าจะหลับอีกทีนึงก็ประมาณตี3ตี4นะครับก็ยาวอยุธยาเลยนะครับแม่ฉะนั้นก็แม่มาเล่นกับหมีก่อนดีกว่านะครับแม่จะได้แบบสบายใจนะครับ วันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับแม่นะครับผมอ่ะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มาปูเสือรอแล้วนะครับนะอ่ะทักทายนะครับพี่วิจิตนะครับพี่สุนีคุณชัยบอยนะครับมีพี่จินดาพี่ทิพาพรนะครับพี่สมานนะครับมีพี่กุลดานะครับแล้วก็มีพี่จิตนะฮะมีคุณยายพอเพียงคุณพระพลอยพี่มาลีพี่วันนีพี่จุ๊บแจงน้าเมอันน้าเมอย่าแอบนะครับผมนะพี่วรวรรณพี่รุดีนะครับน้องออยพี่วันนีก็มาแล้วนะจ๊ะพี่สิริพรนะครับพี่สุภิยานะครับพี่สวัสดิ์ครามพี่สารีพี่หนูริงพี่ทีมพี่ประภาพี่ใหญ่พี่วันดีพี่มีหมี่มี่พี่บอยนะครับมีพี่ปานยายนาอาหารตามสั่งพี่สายชนพี่จูนน้องลูกปัดพี่สัญญาพี่สุธิดาพี่เล็กนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้พี่พีมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเรานะน้องน้องแม็กนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะพี่นิพาพรนะครับแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับนะมีพี่ตั้มกระเตาะนะครับนะชาวคณะของเราพี่สายชนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมีตะเปี๊ยกกับตะป๊อปก็มาเรียบร้อยนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะได้เวลาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะครับก็กดมาที่ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ022481366ย้ำ02248 1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถโทรมาเลยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้จัดการ
1: อ๋อผู้จัดการผู้จัดการอะไรครับทีมฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่อนันต์ครับ
2: ผู้จัดการเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้ครับผมเอาเป็นคนเปิดเพลงก็พอมั้งไม่ต้องผู้จัดการหรอกครับพี
2: ่ครับครับผม
1: ครับผม
2: ครับ
1: ครับครับเอาเป็นน้องหมีคนโปรดดีไหมครับพี
2: ่ดีครับดีครับผมครับครับครับ
1: พี่อนันต์ทำอะไรอยู
2: ่ครับอยู่บ้านนะครับ
1: ครับอยู่แถวโคราชใช่ไหมครับพี่
2: อยู่อำเภอขามสะแกแสงนะครับ
1: อ๋อแล้วอากาศมันเย็นไหมพี่แถวโคราชตอนนี้
2: ยังเย็นอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีฝนนะเฮีย
1: อ๋อฝนไม่ตกเลยใช่ไหมครับ
2: ยังนะครับเขาล้อน้ำอยู่ครับผม
1: อ๋อปลูกพืชเหรอครับพี่อนันต์ครับ
2: ใช่จ้ะมีเขามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดนะจ๊ะ
1: โอ้ประมาณพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับพี
2: ่ของผมใส่อ้อยเหมือนแค่19ไร่นะครับ
1: อุ้ยอ้อย19ไร่แล้วข้าวล่ะครับพี
2: ่ข้าวของพี่สาวทำครับเพราะว่ามันที่มันเขินมั้งครับ
1: โอ้ yeah. คือทำกับครอบครัวใช่ไหมครับ
2: ทำกับครอบครัวครับแม่ก็ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะพี่เน
2: า
1: ะ
2: แต่พอทำได้ครับผม
1: ครับโอ
2: ้แล้วก็เลี้ยงวัวได้ครับ
1: โอ้วัวกี่ตัวครับพี่
2: ของผมอยู่ก็นาแค่2ตัวครับพี่ชายดูแลอยู่ครับเหลือ2ตัวก็นี
1: ่โอ้ชื่ออะไรบ้างครับวัว
2: ชื่อสำลีก็แตงไทยจ้ะ
1: ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับพี
2: ่เป็นเมียทั้งคู่เลยเนี่ย
1: โอเคไม่ถามละลึกไปพอแล้วนะครับผมวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงสวยจนล้นครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ครับมอบให้ผู้จัดการแป้งครับผม
1: อ๋ออุ้ยนี่เป็นผู้จัดการแป้งนะครับผมแต่ผมไม่เป็นผู้จัดการนะผมเป็นน้องหมีคนโปรดนะครับ
2: ครับ
1: โอเคขอบคุณพี่อนันต์นะครับ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับผมสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โอ้ยมีเสียงกรี๊ดเยอะนะครับผมนะฮะนี่คือเทพธิดาผ้าสิ้นนะจากน้องบิวพงพิพัฒน์นะก็เป็นงานนะครับฮิตเก่าทำใหม่ตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่วันนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทนะก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะจากธนาคารออมสินนะที่ให้คุณคุ้มนะฮะได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับนะ1คือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับ2บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับนะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะฮะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับก็เทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํานะฮะ 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับนะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือGSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

เกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: งทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟ

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จกับเดือนจางนะครับงานจากพี่เทียนนะครับแล้วก็มีสาวยโสธรนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอ่ะรู้พี่ครับตอนนี้ก็มารับสายกันในช่วงของพาเรทนะฮะกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะฮะกดมาได้เลยครับเบอร์นี้022481366จ้าหนุ่มบ่าวสาวปานจักร

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบ.คุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบ.ได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบ.ได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวันนี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโหนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลานายวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้ ู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
4: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
3: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สุภาพเป็นอย่างนี
4: ้ครับผมพี่สุทินใช่ไหมครับ
5: นี่ครับผม
4: ครับพี่สุทินนะครับ
5: ครับผม
4: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ขอเพลงกุหลาบครับผม
4: โอ้ได้เลยครับเราถามนิดนึงได้ไหมครับว่าสุราษฎร์อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี
5: ้อากาศมันฝนตกบ้างเลยสองวันนี้ก็ตก
4: ครับอากาศดีเนาะ
5: ครับผมอากาศไม่ร้อน
4: เย็นสบายนะครับถ้าทางกำลังพักผ่อนอยู่เนาะพี่สุทินเนาะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่สุทินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวพูดตามผมนะครับเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: ในสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: ก็เขาอาการคัน
4: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุทินมากเลยนะ
5: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: นะครับแหมเห็นเหมือนเสียงพี่กำลังจะพักผ่อนนะผมก็เกรงใจนะครับวันนี้ต้องไปเร็วนิดนึง

0: เห็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอดีไปค้นหานะครับในเรื่องของผักผลไม้สำหรับใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะอุ้ยถ่ายไม่ออกนะชาวนะตั้งใจฟังเฮียไปเจอในโพสต์ของคุณแม่บ้านนะครับนะก็เป็นเรื่องของผักผลไม้ที่มาช่วยในการระบายขับถ่ายนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะครับหนึ่งคือตำลึงนะครับอันนี้ก็ช่วยย่อยอาหารนะครับแก้ท้องอืด นะฮะแล้วก็ขับถ่ายดีนะฮะแล้วก็บำรุงสายตาสองคือผักกาดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นผักที่มีน้ำมากนะฮะแล้วก็กระตุ้นการขับถ่ายแล้วก็แก้ท้องผูกนะครับสามใบเหลียงนะครับอันนี้ก็มีใยอาหารสูงนะกระตุ้นการขับถ่ายนะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับ4คือผักบุ้งนะครับอันนี้กระตุ้นการขับถ่ายเลยนะฮะแล้วก็มาแก้ท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับ5คือกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีใยอาหารแล้วก็น้ำสูงนะก็มาช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ผลไม้บ้างนะครับมีแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็แก้ท้องผูกนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับมะละกอผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าหลายๆท่านรู้จักมะละกอฮะแล้วก็มีกล้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงเสาวรสด้วยนะครับอันนี้เขามีใยอาหารสูงมีวิตามินซีสูงนะช่วยป้องกันเลือดเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้นะครับรวมถึงฝรั่งด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกนะครับมีวิตามินซีนะฮะแล้วก็มาช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันด้วยนะจ๊ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นดอกไม้นะครับนะมีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พันธิพานะครับมีสแบงพระถิ่นนะครับนะน้าเมย์นะครับกัตตาป๊อปนี่ก็ชอบนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะมีกุหลาบในใจน้องน้องหญิงทิติการนะฮะแล้วก็กุหลาบนะฮะจากน้องก้านตองฟิชเชอร์ลิงกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดย

0: เอามาโคเวอร์นะครับโอ้โหแต่ร้องดีมากเลยนะครับแผลใหม่นะครับน้องมิวรัชดาพรนะครับต้นฉบับนะพี่จินตลาภูลาภสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับเรียบเรียงพี่สมศักดิ์พิลารัตน์นะครับใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หล่อไปอีกนะครับผมนี่คือแค่ฝุ่นนะฮะจากวงแอลกอฮอล์นะครับนะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่12นะฮะแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่โอ้นมีบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณลุง935ลุงโดมนะฮะมีคุณมีนาพัทลุงนะครับพี่เขียวชุมพรนะฮะแล้วก็พี่สุนาจังหวัดเลยนะครับนะแล้วก็ทักทายทางFacebook Live กันบ้างนะครับมีน้าเมนะครับพี่จิตนะครับมีพี่หนูริ่งนะครับนะมีพี่กุลนะครับพี่จิราพรน้องนับดาวนะครับพี่ป๊อปนะครับน้องอนัสการนะครับน้องใหม่น้อยพี่จิราพรนะครับโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็มีพี่สิริพรนะครับพี่อุเซนนะครับพี่สมใจพี่อัมพรพี่ธนพรพี่ประคองพี่พะเยาพี่อัชรานะครับพี่แสงเดือนพี่ขวัญเรือนพี่ดวงเดือนนะครับมีพี่ฤดีแล้วก็มีแม่นอมด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยง

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับมาแทนน้องลูกตาลนะครับแล้วก็เฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวคณะมากเลยนะครับนะโอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะใครที่ไหวไปต่อนะครับใครที่ง่วงก็พักผ่อนกันวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะแฟนฉันชาตรีจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมวันนี้มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายคนฟังกันด้วยแต่3ผลงานเพลงครับเมื่อสักครู่จาก3สาวนะไล่เรียงมาจากน้องเวียงนฤมลเปิดมาด้วยฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงต่อด้วยใจสิเพครับลำไยหายทองคำออกหมายจับงานจากน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าน้องต้นข้าวอาสยามชื่อเดิมนะครับตอนนี้ 22:15 กับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ทักทายทุกช่องทางด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลผ่าน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทาง MCOT Radio Network นะครับเครือข่ายของทางวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็อยู่กับน้องลูกโอ๊ตนะฮะหรือว่าเรียกลูกโนดก็ได้รอดหลายท่าน FC ของน้องลูกตาลก็ถามหากันอยู่ลูกตาลติดภารกิจส่วนตัวนะครับรับทรัพย์ช่วงนี้ทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็งานอื่นๆเนาะก็ติดตามกับลูกตาลได้แต่บน FM 95ครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนดึกๆวันศุกร์แบบนี้เดินทางอยู่หรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนพักผ่อนที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าตรู่เช้ามืดอะไรก็ว่ากันไปนะอยากฟังเพลงก่อนนอนหรืออยากจะร่วมสนุกด้วยกันก็แวะมาฝากเพลงทิ้งกันไว้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อ่ะขออนุญาตอ่าน SMS กันก่อนละกันนะมีข้อความแรกครับ4ทุ่มวันนี้มีคุณพี่อรุณแสงสอนมาไกลจากอุตรดิตถ์นะฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตทิ้งไว้ถัดไปครับลงท้ายด้วย56นี่หมายเลขโทรศัพท์นะเขาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องแชมป์กะทิสดโชคชัย4หนุ่มสกลนี่ที่กำลังโสดแต่กำลังเปิดห้องของหัวใจอยู่ฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยน้องแชมป์ไม่ชอบน้องแชมป์ไม่ปลื้มส่วนพี่เด็กโคราชครับฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เข้ามาเชฟพงษ์เจนียังไม่หลับนะครับฝากเพลงทิ้งไว้ครบซ้อนนะส่วนทางเอื้อยเบอร์ตองนะเอื้อยสาวปากแดงลงท้ายด้วย555นี่เบอร์ตองนะสาวเบอร์ตองนี่สุดเลยเขาบอกว่าขอออกหมายจับคนชอบเบิ้ลได้ไหมคะเห็นดึกเดินๆเนี่ยยังจะเบิ้ลอีกเหรอคะนี่นิดหน่อยครับพี่ส่วนที่ไปถึงคุณวิภาครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาอ่ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดสวัสดีสักหน่อยนะต้นชั่วโมงระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ตอนนี้หลายท่าน

ก็ฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะคุณอ้อมสุรัตน์ท่านี่คุณพี่กุลจากสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับคุณพี่อนันต์จากโคราชคุณสอนศักดิ์ศรีสะเกษด้วยนะอ่ะส่วนทางไลฟ์สดอ่านเลยดีกว่านะครับสวัสดีไปถึงคุณชยานุชนิ่มพี่บ่าวบอยคนเดิมพี่กุลนี่ก็แวะมาอีกหนึ่งช่องทางพี่นุพินเศร้าเมืองคอนสวัสดีครับผมอ่ะไม่นอนที่เลยลาฝนตกไม้นี่ได้ตัดยางไม้คุณนำพรสังทองฝากเพลงกลางดาวเข้ามาครับส่วนทางน้องไบรท์ทักทายด้วยนะคะคุณปาริตานี่สาวพระขนงกรุงเทพนี่บอกว่ากำลังจะนอนค่ะน้องโอ๊ตพรุ่งนี้ทำงานค่ะอ่ะซื้อด้วยนะครับสาวคนขยันนี่ทำงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะเออพี่นุพินข้อเพลงคนไม่รักคุณไม่รักทำไมไม่บอกอีบอกใส่ล่ะคุณนิสาทักทายด้วยนะครับผมรอบที่2นะคุณวีรศักดิ์บอกว่าวัดดีน้องบ่าวตัดยางอยู่ทุ่งซ่งนี่ก็เพลงแดกมุกลอบ่าววีสกิดลาวเปล่าไร่ๆใบใจใบใจคุณปุ๋มที่มนกุลที่มนก่อนพี่ปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับผมคุณหญิงสีพี่เอสุดหล่อนี่บอกว่าคืนนี้ผมเหงาเลยครับน้องโอ๊ตน้องลูกตาลไม่มาเนี่ยหัวใจของหนุ่มตลาดไทยมันก็ค่อนข้างจะเปล่าเปลี่ยวนิดนึงนะฮะส่วนน้องทิพย์สุดาถามว่าหนูคอเคล็ดเลยพี่โอ๊ตทำไมครับทำไมถึงคอเคล็ดคะคุณปูปูของไอ้ไอขอเพลงคุณหมอคะคุณหมอคะดึกดึกเดินเดินเนี่ยหนูปูนอนไม่ค่อยหลับค่ะสงสารนะน้องปูปูพี่ปานีสวัสดีด้วยครับผมพี่นุพินบอกว่ากินชาเย็นไปแหลกว่าแหลกว่าเลยนะอย่าชาเย็นเขาแคมคอนนะปานีไม่นอนทีเลยคุณชยานุนิมบอกว่ารอดีเจทำงานเสร็จค่ะเดี๋ยวเอื้อยก็จะเข้านอนอยากนอนพร้อมดีเจหนึ่งซ้ายครับผม02-248-1366

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: 1สายมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สอนศักดิ์
2: สวัสดีครับ

0: อนอยู่หน้าแก
1: ร้อนอยู่ใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: ฝนปูม
1: ี
0: ฝนเป็นปู
1: อ๋อฝนปล่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: อืมวันนี้แล้วค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนฝากเพลงอะไรเข้ามาหน้าไมค์ครับพี่สอนศักดิ
0: ์ผมอยากฟังเพลงอันเช้าอิเล็กทรอนของศิริพรอภัยพงษ์ครับ
1: เลือกเพลงมาเหมาะเลยนะเผื่อใครแบบว่ากำลังง่วงๆเนาะ
0: กำลังสูงเศร้าอยู่ครับ
1: อ
0: ยู่ร้านนวดสูงเศร้านิดหน่อยก็เลยฟังเพลงแก้เหงา
1: ดีนะให้เสียงเพลงมันบรรเทาเรื่องราวความทุกข์อื่นๆความกังวลใจต่างๆนานาเน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ แล้วมอบครับผม
0: มอบให้พี่อุ๊ดคุณลูกรอ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับพี่สอนศักดิ์มาอ่ะยังไงก็ฝันดีล่วงหน้านะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงนะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับครับแหมสุดยอดไปเลยนะหนุ่มจากศรีสะเกษคุณสอนศักดิ์ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินี่สบายดีนะพี่นะทักทายด้วยนะครับผมฝากคิดถึงภรรยาสุดสวยของพี่ด้วยนะคุณธนพลจากสุโขทัยพี่อนันต์จากโคราชก็ทักทายกันด้วยนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายทางไลฟ์สดสักนิดนึงนะครับเพิ่มเติมเข้ามาพี่สุมาลาน้องแชมป์ก็บอกว่าเฝ้าดีเจยาวไปจนถึงตีห้าไปเลยพี่โอ๊ตมีคุณประสิทธิ์สุราษฎร์ธานีครับสวัสดีด้วยคุณนุ่นกฤษพรเอ๋ยเชฟพงก็บอกว่าอยากเป็นหุ่นแบบนี้บ้างเลือกได้ครับอ๋อแล้วก็มีคุณกุลบอกว่าเสียงน้องโอ๊ตนี่ทำให้คนนอนไม่หลับเลยค่ะอุ้ยทำไมครับพี่แหมพี่ระเดชสวัสดีด้วยมีพี่อัมพลบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตเมื่อก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนฟังนะครับจากบึงกาฬก็ทักทายด้วยทั่วทั้งประเทศกันเลยช่วงนี้มาฟังเพลงต่อเนื่องสักนิดนึง4:26 น.ไปสาวอิเล็กโทรนเปิดฟลอร์แล้ว

เวอร์ชันจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะหรือว่าชื่อใหม่เขากุหลาบร้อยรัศมีทาง SMS ครับ4689400ทักทายเพิ่มเติมมาจากเมืองนครศรีธรรมราชจากพี่อัญชลีนะบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตฟังอยู่นะคะส่วนทางชพงษ์เจนีก็บอกว่าขอบคุณน้องทีมงานด้วยนะครับเปิดเพลงให้เรียบร้อยเมื่อสักครู่ครบซ้อนคุณขวัญเรือนกำลังเดินทางไปเมืองคอนหวันนะไม่ใช่นครศรีธรรมราชทักทายด้วยพี่ประสิทธิ์ก็เป็นหนุ่มเมืองนครศรีเช่นกันเมื่อสักครู่ผมเอ่ยชื่อจังหวัดผิดไปแม่ดีเจก็หลงลืมเหมือนกันงั้นจากลูกตาลชนิชาครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาจากสุโขทัย

ดไม่จริงห้ามทักเห็นจากลูกตาลชลิชาครับฟีเจอริ่งกับหนุ่มสมาร์ทเยอรมันนะฮะต่อเนื่องกันเลยสาวเมืองพัทยาบอกว่าดึกแล้วพี่ก็นอนไม่หลับค่ะเพราะเจอหน้าของดีเจเข้าไปมันยังไงครับพี่

0: นี่สรุปรักไม่รักครับงั้นจากพี่นุ้ยสุวินาครับผมเวอร์ชั่นสดๆ ด้วยนะบันทึกการแสดงสดครับกับเพลงปากหนักรักจริงกับเวลา 22:44 นาทีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกา
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: มีน้องปูปูนะมาทวงเพลงแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เหลือเกินค่ะถ้าไม่ฟังเนี่ยพี่จะประท้วงด้วยการไม่นอน3 วัน 3 คืนเปิดให้นะกลัวคุณหมอ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพลงนี้จาก

0: ูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: มาเข้าสู่ช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกันต่อนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงที่1กันกับโอ๊ตคณิตชั่วโมงนี้มาแทนน้องลูกตาลสุนิชานะครับก็ต้องขอบคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่มาทิ้งท้ายกับเพลงจากพี่ป๋องณปเหลียนสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะหนึ่งสายหน้าใหม่เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ02-248-1366ทิ้งท้ายกับรักคนอ้อร้อง

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: วลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับ23นาฬิกากับอีก2นาทีเข้าสู่พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคต้นชั่วโมงนี้เราเปิดรับ1สายหน้าใหม่ที่จะมาตั้งขบวนพาเรตกันนะครับก็ตอนนี้1สายรออยู่แล้วจากชลบุรีด้วยสวัสดีครับพี่วา
3: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
2: โอ้นี่สบายดีนะพี่วานะ
3: สบายดีค่ะแต่ร้อนมาก
2: เน
3: าะร้อนมากมาก
2: วันนี้ฝั่งชลบุรีมีฝนบ้างไหมเนี่ยทั้งวัน
3: มีค่ะตรงปากตรงซอยน้ำพุกว่านมีมั้งแต่ว่าไม่ได้ไปไง
2: อ๋อนี่แต่บริเวณแถวบ้านพี่วาไม่ตกนะพี่นะ
3: ตกร้อนมากร้อนมากตอนนี้ยังร้อนมากเลย
2: โอ้นี
3: ่เปิดพัดลมเลย
2: แล้วฝากเพลงอะไรดีก่อนเข้านอน
3: บุษบาของวงเพนทอน
2: บุษบาตาคมไว้ผมยาว ส่วนพี่วานี้

0: ผมสั้นหรือผมยาวฮะ
1: เมื่อก่อนผมยาวเดี๋ยวนี้ผมสั้นร้อนไง
0: ตัดบ๊อบเลยใช่ไหมบ๊อบเทหน้าเทหลังพี่
1: เทไปหมดเลย
0: มาแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครไหมดึกๆแบบนี
1: ้ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่จะเข้านอนให้นอนฟังให้สบายสบาย อยากให้ฝนตกชอบมากเวลาฝนตกอ่ะ
0: เพราะอะไรล่ะพี่เพราะอะไรครับทำไมแบบอยากให้เจอบรรยากาศแบบฝนตก
1: ก็เวลานอนฝนตกเราฟังถ้าหลังคาเป็นสังกะสีนะมันจะฟังเพลินมาก
0: เนาะได้แบบเสียงก้องแก๊งก้องแก๊งก้องแก๊ง
1: ชอบชอบมากมาก
0: นี่บางคนก็ชอบเสียงฝนจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ชอบหน้าฝน
0: นี่นะอ่ะแต่ถ้าออกแบบต้องทำงานก็ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหม
1: แดดนะชอบหน้าแดดใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับใช่ใช่ใช่มาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่วานะ
1: นำไปเลย
0: ได้เลยครับทีละท่อนขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ใบไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของการคัน
0: เรียบร้อยครับอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนี่ทางคอมเมนต์ไลฟ์สดก็ทักทายเพิ่มเติมกันด้วยนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีไลฟ์สดมันตัดไปหลุดไปนะครับก็ไลฟ์ใหม่เปิดกล้องใหม่เรียบร้อยแวะมาฝากเพลงขอเพลงกันได้อยู่นะครับผมยังพอมีเวลานะก็ค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนิชานะครับลูกตาลชนิชาติดภารกิจส่วนตัวนะก็ยังคงที่จะขอเพลงฝากเพลงกันเข้ามาได้อยู่บ้างนะครับผมทักทายเพิ่มเติมครับมีคุณแวนนะจากนครปฐมบอกว่ากำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ครับแล้วก็มีคุณพรจากแพร่ด้วยนะมาฝากเพลงกันทิ้งไว้ทางหลังใหม่หลายสดสวัสดีเพิ่มเติมคุณทันพิชานะครับก็ฝากเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำส่วนทางพี่ชยานุชนิ่มนี่บอกว่าฟังเสียงฝนแล้วก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเหมือนกันค่ะเพราะค่ำคืนนั้นก็โอ้ฝนก็กระหน่ำเหมือนกันนะคุณวรรณกรบอกว่าขอเพลงได้ไหมครับตอนนี้ขอได้เลยพี่คอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะผ่านทาง Facebook RTM FM 95

0: สิบเพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้ขออนุญาตเป็นรวมมิตรนะคุณผู้ฟังสี่เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาด้วยทางหลังใหม่เปิดมาด้วยบุษบาครับเมนทัลหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งไปกับพันช์วรการและต่อด้วยสาวกันตรึมภัยพงศธรปิดท้ายด้วยจิรักหรือจิหลอกงานตักงานจากตะกะแตนชนลดาครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟตามคำขออีกสักหน่อยผิวเยอะๆครับถูกแนะนำจากพี่พรจากแพร่รักคนหล่องอคนรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวิทครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำครับงานจาก X สุภกฤตเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวนะคุณฟังสังกัดค่าย Johnny Music ครับชื่อเพลงว่าคนผ่านทางซึ่งเพลงนี้ได้คำร้องทำนองโดยพี่ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยน้ำวายล้อมเดชเอาไปฟังกันคนผ่านทาง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ยังจากพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับถูกแนะนำเข้ามาด้วยนะสิทธิ์ของเจ้าสัปดาห์นี้มาอยู่ในฮิตที่4แล้วคุณผู้ฟังก่อนนั้นดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับมาอยู่ในฮิตที่6 2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พรุ่งนี้วันเสาร์กันแล้วนะครับคุณฟังก็แวะมาอัปเดตมหานครชาร์ตอันดับเพลงที่ดีดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันได้นะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครับไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงรายงานชาร์ตโดยมหานครทีมครับก็มาอัปเดตกันได้หลายท่านก็อยากจะมาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นกันไปพร้อมๆกันนะฮะมาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลครับที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเราและถูกแนะนำเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับกลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตเพลงนี้อยู่ในฮิตที่7ประจำสัปดาห์นี้นะแหมเหมาะกับช่วงดึกๆแบบนี้จริงๆ

คุณทาง SMS ด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาแหมหลายข้อความเลยทีเดียวสำหรับกลางดาวไรอันการบัณฑิตสวัสดีหนึ่งสาวนิรนามนะครับเบอร์66ลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็เอ๊ะผมอ่านออกอากาศได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทิ้งท้ายคำถามว่าระหว่างน้องถามความคิดเห็นส่วนตัวของน้องโอ๊ตหน่อยค่ะระหว่างเงินกับความรู้สึกสิ่งไหนสำคัญกว่ากันถ้าดูจากสถานการณ์ข้อความของพี่ที่ฝากเข้ามาแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็แตกต่างกันด้วยนัยยะสำคัญจริงๆเนาะเงินก็สำคัญในชีวิตการใช้ชีวิตความรู้สึกหัวใจของเรามันก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นแล้วก็ก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆอันไหนที่มันจำเป็นในปัจจุบันมากที่สุดและกันเนาะพี่เนาะเพราะความรู้สึกของเรามันจริงๆท้ายที่สุดเราก็ต้องมารักตัวเองมองตัวเองแล้วก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอนะว่าเราเนี่ยเก่งมากแล้วจริงๆเดินทางมาถึงปัจจุบันได้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะเรื่องแค่นี้เราจะยังไงต่อดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆก็ขอให้แบบว่ายอมรับสักนิดหนึ่งนะวันนี้ฉันเหนื่อยก็รีบพักผ่อนแล้วกันนะพี่นะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะระหว่างเงินกับความรู้สึกเพราะสถานการณ์บางทีมันก็บังคับนะบีบเราให้จะยังไงดีเลือกไปไม่ถูกเหมือนที่พี่ส่งมาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: รถมองครับงั้นจากวงฟินิกส์ก็มอบให้ทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่ฝากแนะนำกันเข้ามา 23:57 นกันแล้วครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยใจรักครับสุชาติชวังกูลเพลงนี้คุณวอนจากการฝากไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับน้องเมธิชาครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

สามงานเพลงนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่จากพี่อยู่ญาติเยอะนะคะตามมาด้วยให้เคอรี่มาส่งได้บอนะคะผลงานเพลงจากเบลนิพาดานะคะและปิดท้ายด้วยลืมฮูดซิป

0: ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกราบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหมจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ขอคึกครื้นสักนิดนึงแล้วกันเนาะผ่านการความเครียดอะไรมาตลอดสัปดาห์บางทีก็โอ้ยไม่อยากให้ใครเครียดตามนะคะอยากจะแบบให้มาปลดปล่อยกันบ้างวันนี้เลยจัดผลงานเพลงเร็วๆให้กับคุณผู้ฟังได้แบบว่าได้แบบผ่อนคลายสบายหูกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะก่อนหน้านี้บางทีแบบช่วงนี้เพลงอกหักมันออกมาเยอะน่ะเออหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ศิลปินมาฝากเพลงโอ้มันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะนะคะก็เลยอ่ะจะเสิร์ฟผลงานเพลงสนุกสนุกให้ด้วยก็แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วนะคะอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะเที่ยงคืนถึงตีสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังจะต้องมาเยียวยาฮิวใจด้วยกันเนี่ยพอดีไปเห็นอะไรนะคลิปวิดีโอใช่ไหมที่มีโชเฟอร์อ่ะเขาสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารไฟดับเลยเนี่ยแล้วบอกให้หนูเล่าเรื่องลี้ลับแล้วเป็นไงโอ้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดูดิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังน่ะคุณผู้ฟังเป็นคนบอกว่าเออวันนี้เล่าเรื่องลี้ลับหน่อยพอดีเมื่อกี้มีไลฟ์สองช่องทางใช่ไหมอ่ะมืดแล้วไม่มาด้วยอ่ะไฟสำรองก็ไม่ช่วยด้วยไฟดับปึ๊บตกลงให้เล่าไหมหรือไม่ให้เล่าเออใครที่อยากฟังไปฟังผ่านอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะฟังผ่านตอนะคะแอปสีดำนะไปทำ ดับเฉยมาพี่ต๋าอะไรอ่ะ ช่างมาตกแตกตื่นตกใจกันหมดอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะ022481366ค่ะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยก็ขยับจังหวะอยากจะให้สดชื่นสดใสกันนะคะมีคนบอกว่าให้น้องเมย์เนี่ยเล่าเรื่องที่แบบไปแต่งหน้าผู้วายชนน้อยนะในเคสที่บอกว่าเป็นไฟไหม้ก็แบบ กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเล่ายังไงอะไรยังไงยังคุยอยู่ในแอปนั้นอยู่เลยน่ะคราวนี้คุณผู้ฟังผ่านแอปก็คือเห็นเลยปึบพับปึบพับดับเฉยนะคะแต่ว่าของเรามีไฟสำรองก็ยังสามารถออกอากาศได้ปกตินะคะหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะโทรมาได้เลยวันนี้มีพี่แป้งรอรับสายอยู่022481366นะคะเดี๋ยวรอฝั่งนี้แอปนี้เข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีเดียวแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจีรักหรือจีหลอกจากตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดอ่ะกลับมาในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์พี่ชา
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็ว
1: ปลาส้มภูเก็ตฟังรายการของน้องเมย์ทุกวันเลย
0: ปลาส้มจากภูเก็ต
1: ค่ะ
0: อ๋อมาไกลใช่อุ้ยเป็นจังหวัดคนดังนี่นา
1: จ้าป้าป้าฟังรายการของของอันลูกตาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็ของครูเมย์นี่แหละค่ะฟังทุกวันเลย
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะชอบชอบแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
1: อยู่กับน้องหมาน้องแมวที่กระลิมนี่ค่ะ
0: นี่เมื่อกี้น้องเมย์จัดรายการอยู่อยู่ดีๆไฟดับพึบ
1: เออป้าฟังรายการอยู
0: ่เออ
1: ค่ะทำไมดับอะคะ
0: นั่นน่ะสิทำไมดับอะคะเมื่อกี้อยู่ในแอปพลิเคชันก็คุยไลฟ์สดไปด้วยก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบลี้ลับกันว่าแบบเอ๊เป็นเหตุการณ์ที่เราไปแต่งหน้าผู้วายชนในเหตุน่ะเออในเหตุที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเหตุใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเล่าเลยดับเฉย มีคนขนลุกบ้างแหละเอาจริง
1: เออ
0: นั่นน่ะนั่นแหละก่อนที่จะเป็นคนอื่นขนลุกหนูขนลุกก่อนละ
1: น้องเมย์คุยเสียงดังฟังชัดดีนะ
0: หรอชัดเจนอ่ะ
1: ชัด
0: ฟังผ่านช่องทางไหนคะ
1: ทางวิทยุค่ะ
0: ฟังทางวิทยุ
1: 95ค่ะ
0: อ๋อภูเก็ตก็คือ95เลยเหรอคะหรือว่ามี
1: ไม่ขึ้น95เลยฟังอยู่ทุกวันเลยคืนนี้ฟังตั้งแต่รายการนั้น
0: แล้วก็อยู่คนเดียวกับน้องหมาน้องแมวด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อืมเนาะแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
1: มันก็ป้าก็ดูแลสัตว์จรเนี่ยที่นี่นะ
0: ดูแลสัตว์จรมีกี่ตัวแล้วคะตอนนี
1: ้มีหลายตัวอยู่80-90ตัว
0: ฮะ
1: 80-90ตัวน้องแมวด้วย
0: เลี้ยงยังไง80-90ตัว
1: จ้า

0: จริง
1: แล้วต้องยังไงอะคะเราดูแลยังไงเมเนจยังไงอะ
0: ดูแลน้องหมาน้องแมวนี่เลยเขาไปเอาหมาจรมาเลี้ยงไว้เนี่ยนะ
1: แล้วให้อาหารน้องเองเหรอคะ
0: จ้ะ
1: แล้วมีรายได้พอเหรอ
0: ก็ป้ามีในหัวอยู่คนเลี้ยงอยู่

0: ริมฝั่งหนองหานนะ
1: ริมฝั่งหนองหานใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะของมนแคนเกียรติคุณนะคะ
1: ได้ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้อันทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการแล้วก็คุณแป้งคุณเมธิชาด้วยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ฟังเพลงอันครูเมย์อะไรนะ
1: เดี๋ยวขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่หรือเปล่า
0: เพลงของน้องเมย์นะ
1: ไม่ริมฝั่งน้องหาน่ะหนูขอลองเปิดนิดนึงได้ไหมว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะลองดูได้ไหม
0: ริมฝั่งน้องหานของมนแคนจะได้ใช่ใช
1: ่
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอเค
0: โอเคนะหนูนะ
1: ได้ค่ะได้เดี๋ยวจะให้
0: เด
1: ี๋
0: ยวว
1: ัน
0: หน้าค่อยโทรหาใหม่เนอะเพราะว่าโทรไม่ค่อยติดเลย
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะติดนี่แหละ
1: ติดแล้วนะติดแล้วนะส่วนใครอยากฟังเรื่องที่น้องเมย์จะเล่านี่ไปย้ายแอปนะเพราะว่ามันก็เล่าในขณะที่เปิดเพลงนั่นแหละ
0: จ้ะ
1: ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าตอนไอ้นี่ก็ได้นะสาระดีๆไหมอยากฟังไหมต้องถามคุณผู้ฟังทางวิทยุว่าอยากฟังด้วยไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบเปลี่ยนใจกลัวปิดไปหมดเลยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์นิดนึงอะไรเงี้ย
0: ไม่เป็นไรหรอกป้าฟังได้ทุกเรื่องเลยเนาะ
1: ได้
0: ค่ะขอบคุณน้องเมย์นะ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะนี่นะคะคู่ฟังของเราน่ารักมากๆเลยริมฟังน้องหานะคะแนะนำมาโดยป้าส้มจากภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครก็ตามนะคะที่แค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะหรือจะเริ่มแบบว่าจะต้องระมัดระวังข้อคงข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเสียวแป๊บแป๊บแป๊บนี่นะคะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกแบบนี้ของหัวเข่าอ่ะเนาะช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะคะเดินขึ้นลงบันไดนี่ก็ไม่แบบมันพยุงหัวเข่าเราไงใช่ไหมล่ะนะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ซื้อไปนะคะก็จะสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรับไปเลยรวมแล้ว4ชิ้นในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ไปโยกับพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายกันดีกว่า
3: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืน

0: ายซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กางแขนออกนะคะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายแล้วเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นการกอดตัวเองแล้วก็จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจังเลย1อาทิตย์แล้วที่ผ่านไปนะคะอยู่รอดมาได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมากๆนะคะเพราะบอกเลยว่ามันหนักมากๆในแต่ละสัปดาห์ที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนี่เราต้องมากอดกันในทุกๆวันแบบนี้ให้กำลังใจตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองวันนี้นะคะสาระดีๆของน้องเมย์เนี่ยขอแบบเบาๆซอฟๆเพราะว่าหนักหน่วงกันมาทั้งสัปดาห์แล้วเนาะนะคะวันนี้เนี่ยมีความฮิวใจของพี่คนหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยเขาได้โพสต์นะคะพูดทำนองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปทำไมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปพิมพ์ว่าพรุ่งนี้อ่ะมากินกาแฟกับเราไหมเราอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาวเน็ตไปฮีลใจพี่เขาเยอะมากนะไปให้กำลังใจคือมันเป็นคำพูดดีๆที่ทำให้คนคนหนึ่งแบบมีแรงที่จะทำต่ออะไรต่อไปได้ก็จะมีอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะเราเป็นเจ้าของร้านเค้กนะคะอยากจะให้มาลองชิมจังเลยว่าเค้กของเราอร่อยไหมอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะมันเป็นการส่งกำลังใจที่น่ารักของคนไทยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่น้องเมย์บอกไปเนาะว่ามีโชเฟอร์คนนึงเขาเห็นว่าผู้โดยสารของเขาเนี่ยมีอาการที่เครียดหนักแล้วก็เหมือนอยากจบชีวิตตัวเองโชเฟอร์ก็เลยทำไงรู้ไหมโชเฟอร์ขับไปจอดที่เซเว่นจอดที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็บอกว่าพี่ให้ตังค์ไปซื้อของมาหน่อยแล้วมันมีเงินส่วนเกินนิดนึงอ่ะพี่ไปเลือกมาหน่อยนะนั่นแหละแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกว่าอ่ะก็เป็นการทวงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยพี่โชเฟอร์ที่ขับรถเนี่ยก็ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยพบเจอคนแบบนี้รู้สึกแบบนี้ว่าเขากำลังคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองแบบนี้ให้พี่ตำรวจเข้าชาร์จก่อนเลยเพราะว่าก่อนที่เขาคิดจะทำอะไรไม่ดี นั่นแหละนะคะก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่น้องเมย์มองว่าน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นเยอะๆนะคะอะไรก็ตามที่พิมพ์ไปแล้วอย่างที่เคยบอกกันเนาะว่าโซเชียลเนี่ยอะไรที่ก่อนจะคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเสมอว่าไอ้สิ่งที่เราจะคอมเมนต์1กระทบใครหรือเปล่า2การที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ยหรือมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดก่อนที่จะพิมพ์เสมออันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าหลังจากโซเชียลมันง่ายซะเหลือเกินการคอมเมนต์การพูดคุยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเราไม่รู้เลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เคยมีคนบอกน้องเมย์เมื่อก่อนเนี้ยเอาจริงๆ เป็นคนที่ซีเรียสมากเวลาการโดนบูลลี่สมมติว่ามันแบบเรานั่งอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคำพูดให้กำลังใจมาแบบสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบจัง

0: เลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะนู่นนั่นแล้วอยู่ดีๆมันมีสักคอมเมนต์นึงอะที่แบบด่าเรามาฟึบจิตใจเรามันหม่นหมองเนาะการที่แบบอยู่ดีๆมีคนมาด่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคำพูดดีๆมันไม่สร้างบาดแผลไงคะเราจึงไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด แต่พอมันสร้างบาดแผลเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันติดอยู่กับเราเขาเลยบอกว่าเออบางคนเนี่ยทำร้ายเราหนึ่งครั้งเองอะแล้วเขาไปแล้วเขาไปกินข้าวอาจจะเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่านั่งเกาหลังตัวเองอยู่หน้าคอมแล้วก็กินโจ๊กหมูอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอด่าเราเสร็จเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วอะแต่เราว่าแหละเอาคำพูดเขามาทิ่มแทงตัวเองได้ทุกๆวันใช่ไหมเขาพูดครั้งเดียวเขาไปแล้วเขาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้อะแต่เราอะโอ้เจ็บปวดอุ้ยคำพูดเด็กคนนี้มันไม่จริงนะอะไรเงี้ยเชื่อเหอะไอตอนเขาพิมพ์มาเขาพิมพ์ไม่ถึงนาทีนะแต่เวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดยาวแบบหลายวันน่ะบางคนเป็นชนักติดอยู่ในใจตัวเองเป็น10ปีอย่างเงี้ยมีจะบอกว่ามีจริงๆเคยเห็นไหมว่าในรายการน่ะบางคนบอกว่าพี่อ่ะเคยคอมเมนต์ผมไม่ดีในวันนั้นผมจำอะไรเงี้ยมีบ่อยมากน้องเมย์เคยไปดูรายการหลายๆอย่างมากที่แบบว่าเคยมีแบบเหมือนพิธีกรที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงจนวันหนึ่งเขามามีชื่อเสียงแล้วมันมีคนไปบอกว่าวันนั้นอ่ะผมเดินเข้าไปขอลายเซ็นพี่แล้วพี่อ่ะพูดกลับมาใส่ผมแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาจำเป็น10ปีเลยนะมันจะแฟลชแบ็กกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่าบางครั้งนะคะหนึ่งเลยเราจะต้องเป็นผู้คนที่คิดก่อนพูดแล้วเวลาที่ฟังอะไรก็ตามอย่าเอามาเก็บมาใส่ใจถึงขั้นทำลายตัวเองแบบนั้นเนาะผ่านมันไปให้ได้นะคะวันนี้วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์จะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแย่อะไรที่มันไม่ดีก่อนที่จะให้คนอื่นให้อภัยตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปโทษตัวเองมากขนาดนั้นแต่ว่าเรามีการแค่ปรับปรุงตัว ถ้าอะไรที่เขาพูดมาพอเราวิเคราะห์แล้วว่าเออมันจริงว่ะมันจริงเออเราก็แค่ปรับปรุงตัวเท่านั้นเองเราก็จะเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันนะจ๊ะอ่ะวันนี้เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะชั่วโมงหน้าพบกับน้องเมย์ต่อเนื่องเลย022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะและหนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับผมมาแนะนำตัวไหนครับผม
5: ชื่อลุงน้อยโตเกียวอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ
4: ลุงอะไรนะลุงน้อย
5: ลุงน้อยโตเกียวอำเภอร่อนนครครับ
4: โตเกียวด้วย
5: ใช่ใช
4: ่ทำไมถึงได้ฉายานี้
5: เพราะว่าขายโตเกียวในอำเภอร่อนพิบูลครับ
4: มีไส้อะไรที่รู้สึกว่าเด็ดที่สุดเลย
5: โอเคไส้พิซซ่า
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: มีไส้พิซซ่าด้วยอะโตเกียวไส้พิซซ่า
5: ไม่โตเกียวไส้พิซซ่าของลุงน้อย
4: น้องเมย์ชอบกินไส้อะไรนะไข่นกกระทา
5: ใช่ส่วนมากก็มีหมูสับแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็ไส้กรอบไส้หวานแค่นั้นเนี่ย
4: ส่งมาตอนนี้เลยได้ไหมท้องร้องแล้ว ไม่รู้ว่าทำไมแค่พูดคำว่าโตเกียวเหมือนได้กลิ่นเลยตอนนี้ หลายครั้งแล้วนะ เป็นคนที่จัดรายการมาพูดเรื่องอาหารปั๊บเมื่อกี้มีคนพูดอะไรนะข้าวอะไรนะหน้าหมูเป็ดกรอบอะไรโอ
5: ้ข้าวหน้าหมูหรือข้าวหน้าเป็ดพะโล
4: ้แล้วดูแต่ละคนพูดอะตอนเนี้ยหนูกลืนน้ำลายไม่รู้กี่รอบแล้วไม่สงสารกันเลยไม่ได้บล็อกแบนไม่โทรมาละหิว
5: ทำไมดีเจอยู่ข้าว
4: เออนะหนูว่าหลายๆคนคุณผู้ฟังหลายๆคนก็รู้สึกแหละหิวแหละต้องหิวแล้วแหละเออนะคะแล้วทานอะไรเรียบร้อยแล้วหรอคะ
5: ก็กำลังทานข้าวเมื่อตะกี้
4: ใช่สิ
5: เพิ่งมาจากขายของค่ะ
4: เพิ่งมาจากขายของด้วยขายโตเกียวเนี่ยหรอ
5: ครับผม
4: อ๋อโตเกียวดิฟไหมไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะ
5: ไม่มีดิฟไม่มีดิฟ
4: แบบว่านึกว่าแบบเป็นพวกแบบว่าชอบความรวดเร็วเคยรู้จักใช่ไหมโตเกียวดิฟคืออะไร
5: โต
4: ที่มันเป็นหนังที่มันเป็นหนังเกี่ยวกับรถยนต์แล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเดอะฟาสที่มันขับเร็วๆอ่ะแล้วก็ดิฟแบบฟาสเอียงเลี้ยวแล้วแบบดึงเบรกมืออ่ะนั่นแหละดิฟรถอ่ะ
5: ดิฟรถ
4: และมันมีเพลงอยู่ชื่อเพลงว่าโตเกียวดิฟ
5: อ๋อมีด้วย
4: ใช่หนูก็เลยถามว่าลุงโตเกียวนี่ดิฟด้วยไหม
5: ดิฟไม่ได้รถกล้องกั้งรถดับเนาะ
4: อย่าดิฟนะอย่างนั้น
5: คว่ำเลยเลย
4: เออมันจะคว่ำมานะ
5: คว่ำเลยเลยดิฟมัน
4: นั่นสี่อยู่นครศรีเน
5: าะครับผมอำเภอราชบุรีครับ
4: แล้วตอนนี้เวลาไปขายโตเกียวนี่มีสาวๆติดมาบ้างไหม
5: ไม่มีคนแก่แล้ว
4: หมายถึงติดใจอาหารหมายถึงติดใจอาหาร
5: อ๋อผมมันก็มีแหมไม่น่าโยนดอกนี้เลยนะ
4: โอเอนะแซวเล่นนะแต่ช้าแต่นะ
5: ได้
4: นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนจ๊ะ
5: ชวนน้องล่องใต้ครับ
4: ชวนน้องล่องใต้
5: ครับผมพอดีนครจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุเขาจะขึ้นมรดกโลกแล้ว
4: เหร
5: อวันที่26เ
4: อวันที่เท่าไหร่นะ
5: 26
4: เอ26นี
5: ้นั่น
4: ว้าวดีจังเลย
5: แต่ไม่แต่เขาว่าประมาณ 100% เขาว่าให้หวังแค่ 99%
4: โอ้ยแต่มันก็เยอะแล้วล่ะนะอันนั้นอ่ะรอเดี๋ยวให้ถึงวันนั้นก็เดี๋ยวจะไปจุดพุฉลองอีกทีนึงเนาะ
5: โอเค
4: เออแบบชัวร์แล้วจ้าอย่างงี้ชัวร์แล้วจ้าได้เลยจ้าอย่างงี้เนาะโอเค
5: ก็ขอเพลงจนน้องลองใต้มาดูนครมาดูจังหวัดนครมาดูพระธาตุมาดูจังหวัดพระธาตุน้ำตกภูเขา
4: น้องจะพาพี่ลองใต้
5: ก็มีอาหารอร่อยเหมือนกันมีอาหารอร่อย
4: เช่น
5: คั่วกลิ้งก็กลิ้งแล้วก็แกงไตปลา
4: แกงไตปลาอ่ะมีอะไรอีก
5: แล้วก็ผัดน้ำยาน้ำยาปลาม
4: ีอะไรนั้นที่หนูชอบกินอะอะไรนะใบผักเหลียงเหรอใบเหลียงผัดไข
5: ่โมใบเหลียงใบเหลียงก็เรียกผักเหลียงผักเหลียง
4: หรอนั่นแหละน้องเมย์กินเผ็ดไม่ได้ไงเวลาเป็นภาคใต้ก็กินได้แค่นี้แหละเอาผักมาผัดกับไข
5: ่แต่ถ้าลวกกะทิอร่อยเนาะแต่จริง
4: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อีกอย่างนึงที่หนูกินได้
5: โอ้โหกินสุดยอดเลย
4: หิว
5: เอาไอ้อย่างนี้ก็เอาวัวมาแล้วก็ไม่ให้แล้ว
4: ยังอีกยังไม่หยุดอีกหิวแล้วเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนะโอ้ยคุณฟังเห็นพัฒนาการหนูไหมคะไม่ใช่แค่ความเกร็งของการจัดรายการนะคะแต่ว่าพัฒนาการของหุ่นหนูด้วยอ้วนขึ้นอ้วนเอาอ้วนเอาแฟนรายการเลี้ยงดีเหลือเกินส่งนู่นส่งนี่มาให้กินน่ะ
5: คนกินได้ตอนที่เรายังสบายกินไปเลยเวลาเราไม่สบายกินไม่ได
4: ้ตอนที่เราสบายน่ะกินไปเหอะแต่พอเราอ้วนน่ะเราก็จะไม่สบายปัดโ
5: ชว์ค่อยหายยาลดความอ้วนอีกไง
4: ได้เลยอ่ะชวนน้องล่องใต้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้ลูกค้าลูกเดียวพี่จ้าของลุงน้อยทุกคนที่มาหนุนครับ
4: ตายแล้วบริการหลังการขาย
5: ลูกค้าทุกคนนะแล้วก็แกนเพลงของลูกทุ่ง95ทุกคนแล้วก็แกนดีเจทุกคนแหละแล้วก็มอบพิเศษให้คนหลังไมค์ด้วยนะ
4: คนหลังไมค์ได้ยินไหมจ้าชวนน้องล่องใต้ไปเที่ยวยังไปเที่ยวใต้ยังไปมาเลยยังเห็นเขาแบบว่าไปแบบไปเป็นสาวจีนอยู่ตอนนี้พูดไทยไม่ชัดแล้วตอนนี้โอเคโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
5: ได้จ้า
4: ได้จ้าขอภาษาใต้นะ
5: ได้ครับผม
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: จะปันจ้าจะปันปันปันกายหน่อยทิ้ง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียวกัน
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: ส
4: าเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ใช่
5: ใช่ใจอยู
4: ่โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
5: ครับผมครับผม
4: ขอบคุณนี่ทองมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนหิวด้วยอ่ะเว้ยหนูหิวจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่นแล้วดูดิเนี่ยแขนใหญ่วู้ยต้องออกกำลังกายแล้วต้องแบบยกน้ำหนักอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้แขนใหญ่แขนโตไม่ไหวแล้วพอออกกล้องเนี่ยมองตัวเองจากในกล้องตอนเนี้ยในไลฟ์โอ้ยตายแล้วบานออกไม่รู้จะยังไงแล้วคุณผู้ฟังส่งอะไรมาบ้างรู้ป่ะส่งทุเรียนส่งมังคุดส่งลิ้นจี่ส่งผลไม้มาให้กินหนูก็กินไม่ไงอ่ะเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจยังไงเราก็ต้องกินใช่ไหมล่ะรักษาน้ำใจอ่ะ ล่าสุดขนมใช่ล่าสุดเป็นมัสเมโลนี่เป็นไงแต่ละอย่างของวงของหวาน แล้วก็มีอะไรนะมีบะหมี่มีมะหมี่เหลืองโอ้ยส่งมาแล้วอร่อยจริงแล้วแบบเยอะมากแล้วก็เยอะไงก็ไม่กล้าทิ้งก็ต้องกินให้หมดทุกหยดให้มันหมดเลยหนูแทบจะซดน้ำเลยทีเดียวโอ้ยไม่อยากเลยจริงน้องใบบอกหยดสี่ผลงานเพลงวันนี้นะคะซาลามจากใจค่ะพี่เอกชัยศรีวิชัยนะคะฟิชเชอริงกับ MC True ปากใต้บ้านเราจากแฮมเมอร์นะคะชวนน้องล่องใต้จากนัทราเชนนะแล้วก็มีเด็กใต้ป้ายไหลจากวงพัทลุงด้วยค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะคะโอ้ถ้าคนเราสามารถแยกประสาทสมองได้ขนาดนี้จะบอกว่ามันมีอยู่จริงนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคำคมมาฝากกันด้วยเขาบอกว่าจะกลัวผีไปทำไมล่ะจะกลัวผีหลอกไปทำไมในเมื่อตัวเองก็หลอกตัวเองอยู่แล้วแรงทำไมรู้สึกว่ามันแรงจังเลยต้องพูดว่าไงนะคนเราจะกลัวผีหลอกไปทำไมบอกว่าโอ๊ยทำไมมันโอ้โหมันแรงขนาดนี้นะคำคมมันบาดใจเหลือเกินเออนะก็หลอกตัวเองมันไปวันๆ ว่าเขารักเราแหละไม่วันเมื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่ามันมีจริงๆมันมีคนที่แบบว่าแชทไปกับคนคนหนึ่งแล้วก็ติดคาสายคนหนึ่งไว้เออแล้วก็บอกไอ้คนที่ในแชทอะบอกว่าคุยด้วยไม่ได้วันนี้นอนกับเพื่อนเออนอนกับเพื่อนเกรงใจเพื่อนพอดีว่าเพื่อนหลับแล้วเราเสียงดังไม่ได้แบบมาต่างจังหวัดไงเออแล้วก็อีกสายนึงก็คุยสายไปอีกสายนึงก็แชทไปอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็เชื่อ เราก็ถึงบอกไงว่าจะกลัวผีหลอกไปทำไมเนี่ยมันหลอกตัวเองอยู่ โอ้ยแรงมากนะจ๊ะบาดใจเอาไปเลยนะผลงานเพลงนี้จากออยแสงศิลป์นะคะแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาค่ะผลงานนี้สังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงของออยแสงศิลป์อยากให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าอัปเดตข่าวเป็นยังไงนะแต่ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยนะคะเกี่ยวกับข่าวเด็ก11ปีใช่ไหมที่ขับรถกระบะเนาะพุ่งไปชนพระธุดงค์นั่นแหละแล้วก็มีออยแสงศิลป์นะคะได้เป็นคุณพ่อเขาเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะก็มรณภาพก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับออยแสงศิลป์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2ผลงานเพลงรัวๆจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชาม
1: ีคนมาสายมีคนมาสายมีคนบอกว่าเพิ่งเข้าห้องเรียนจ้านี่ไงปิดประตูแล้วค่ะไม่ให้เข้าเช็คชื่อไปแล้วค่ะแซวเล่นแซวเล่นอ่ะไหนมาดูซิว่าคุณผู้ฟังน้องเมย์เหลือใครกันแล้วบ้างนะจ๊ะสวัสดีทุ่งพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะพี่กรพี่อุดรพี่ถนอมบอกว่าภูเก็ตภาคใต้นะจ๊ะคนใต้มาแล้วจ้ะน้องเมย์จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคนสปปลาวด้วยนะคะอู้รับฟังอยู่นะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าอะไรนะขอบใจหลายใช่ไหมนะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่คันชิตพี่สุภรัตน์นะคะพี่บุญธรรมสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะโอ้ยตะคิวกินสวัสดีน้องไบรท์นะจ๊ะยังอยู่จ้ะพี่กรณ์นะพี่สมชัยสวัสดีค่ะพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะน้องแวนยังอยู่ยังอยู่น้องแชมป์นะคะโชคชัยสี่พี่บานาน่าสวัสดีค่ะอ่านไม่ทันแล้วพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังชาวกู้ภัยทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พูดรวมเลยอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีพี่ๆรปภ.ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีพี่โชคอนันต์บอกว่าน้องเมย์งอนนะน้อยใจนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยอ่านอยู่จ้ะแต่มันตอบไม่ได้ไม่ต้องมาตอบทางนี้ไงพี่ก็ย้ายแอปมาทางนี้ด้วยเออมันมีหลากหลายช่องทางสวัสดีพี่ไก่เชิงด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังพี่จูนะคะสนธยาใช่ไหมสวัสดีค่ะนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ87บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาท50สตางค์ภูเก็ต87บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานีค่ะ89บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ92บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท50สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะขอเพลงตะกะแตนชลดามาด้วยแต่จะบอกว่าเปิดไปแล้วจ้าเปิดตะกะแตนไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยจีรักหรือจีหลอกนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ฟังจากพี่อัญชรีนะคะนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยพอดีมีนักจัดรายการเปิดไปแล้วนะคะพี่โอ๊ตคณิตเพิ่งเปิดไปก่อนหน้าชั่วโมงน้องเมย์นิดเดียวเองแสดงว่ามาไม่ทันฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเป็นกำลังใจให้กับศิลปินได้นะคะก็จะบวกคะแนนบวกๆไปนะคะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะไว้กับผลงานเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโทร1158ได้เลยและทอสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์สัปดาห์นี้เราจะไม่หมดแล้วหมดสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทุกๆแอปทุกๆช่องทางนะคะเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะจ๊ะถึงจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ไปแล้วจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่เพิ่งเจอกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะส่วนอีกแอปหนึ่งก็กดใจส้มให้กันด้วยละกันเนาะจะได้ไม่พลาดเวลาที่น้องเมย์มาไลฟ์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับผมในช่วงของคิดมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับสวัสดีทักทายไปถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับผมเป็นพุ่มพวงครับรายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่สว่างนะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือทาง Facebook นะครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับผมพี่ประจบพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่จ่าเพียน้ำแข็งพี่สุทัศน์นะครับสวัสดีฮะน้องแชมป์เอ้ายังไม่นอนนะครับน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คณิษฐาสวัสดีไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นกฎจพรหรือว่าพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับผมมาทักทายกันแบบนี้แสดงว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราสวัสดีครับพี่ไตรรัตน์นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งตอนนี้รอรับสายอยู่นะครับ022481366ครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อามเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จบไปนะฮะเสียงคุ้นๆมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ตอนนี้พร้อมแล้วเหรออ่ะโอเคครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จากดีเจพิมดาของเรานะครับรักแท้หรือว่าแค่คอนเทนต์นะครับพระเอก MV ของเรานะก็คือน้องโอ๊ตคณิตนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่ชื่อว่าอะไรครับ
2: คุณพี่สีดาไงคะ
1: พี่สีดาจากจอมบึง
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: มากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่สิแล้วก็ตอนหลังนี่เขาเกี่ยวกับบอลไงว่าน้องเพชรหายไปไหนเนาะน้องเพชรเลิกจัดรายการหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่ช่วงนี้เขามีบอลโลกไงพี่ก็เลยแบบมีถ่ายทอดแบบต่างจังหวัด
2: พอถึงเวลาเปิดมาก็เขาก็แบบมีบอลเนาะ
1: ครับพี
2: ่น้องเพชรพี่เลิกจัดรายการไปแล้วมั้งอะไรแบบคิดเอาเองไง
1: เข้าใจนะครับโอ้ยแต่ผมยังจัดรายการเหมือนเดิมสามารถดูได้ทาง Facebook นะครับพี
2: ่เพราะว่าโทรศัพท์ของพี่ใช้แบบโทรศัพท์แบบโบราณไงแบบเราไม่ใช้ไม่ใช่รุ่นใหม่ไง
1: ครับพี่
2: ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับแล้วอย่างวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไร
2: ไม่หว
1: ัง
2: แต
1: ่อ
2: ย่าควงให้เห็นนะคะ
1: โอ้โหโอ้ยโอ้เพลงนี้เพลงนี้นานแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่บทเพลงจากนัทสุนารีนะครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มาไว้
1: ท
2: ุกเสียงทุกสายเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะคะพี่
2: จริงๆนะแล้วพี่ก็ไปของพี่ทุกครั้งเลยอ่ะที่ไปที่สุพรรณอ่ะที่ไปบ่อย
1: อ๋อ
2: ที่ไปธุระที่อื่นที
1: ่
2: ก็ต
1: ้
2: องแวะไปประ
1: จ
2: ำเลย
1: ขอบคุณมากๆพี่หมายถึงที่แบบวัดทักประดานใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะพี่ไม่เคยลืมเลยมันอยู่ในใจตลอดไง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้า
1: ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ไม่มีจะเท่ากันหมดมาเสียงทุกสายเลยเท่ากันหมด
1: เสียงสายได้เลยพี่สีดาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่ขอบพระคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามา
2: เดี๋ยวพี่บอก
1: ครับพี่
2: จั
1: ดให้ครับพี่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับบางทีแบบเวลาเราคุยสายหน้าไมค์ใช่ไหมสัญญาณอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงบางทีผมก็งงบางทีคุณผู้ฟังก็งงนั่นแหละครับก็นั่นแหละก็เป็นปัญหาปกตินะครับเวลาโทรศัพท์คุยกับสายหน้าไมค์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่สีดารับรู้แล้วนะครับว่าอยากจะฟังเพลงไม่ทวงแต่อยากควงให้เห็นจากนัทสุนารีราชสีมานะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของหมายตั้งลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงนะครับช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35นะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเสมอจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับฝนตกในทะเลจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์เรากันไซนะฮะจากพี่อันดาไม่มีประโยชน์นะครับจากพี่บ่าววีนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสุกกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่รัตวรรณพี่ณรงค์สวัสดีครับผมพี่จุ๊บแจงพี่สุนีนะครับพี่นุ่นกฤษพรยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่ณรงค์นะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เรดมี่นะครับสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่รุจิราบอกว่าเพลงเพราะค่าฝนตกในทะเลของพี่รัชนกศิโลพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่กบคนตากขอ18ฝนจ้านี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สังสุราชนะฮะทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณนะตอนนี้ครับพี่รัตดาวันครับปะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโลเล็ก
2: โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กครับทำไรทำไรทำไร
3: ก็เหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละ
2: เหมือนเดิมทุกวันกรีดยางเหมือนเดิมนะพี่นะ
3: ครับนี่ผมถึงเพื่อนที่ช่องผมดิผมจะรับ
2: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับพี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับวันนี้
3: วันนี้ฟังเพลงน้องมีโอ้ดวงใจ
2: โอ้ดวงใจนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอบ้างถูกเพลงถูกใจก็เลยกัน
2: ได้เลยนะครับผมพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี
3: ่ไม่น้องเพชรนำเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
3: เพชรเต็มขวดซีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี้
3: น้ำจิ้มซุกี้
2: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: อะไรของอาการคัน
2: ครับผมพี่เล็กขอบพระคุณมากๆพี่ที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะขอเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากดีเจเมธิชานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยครับผม

0: เชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับดวงใจจากน้องปรางทิพย์ครับฮักพอเป็นพิธีนะครับพี่ต่ายอรไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับตามคำขอเลยนะครับบทเพลงจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับทักทายครับพี่นุวรรณนะฮะพี่แมวภูวการสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์เอ็นทีพี่พินโยพี่สุวรรณีพี่การะเกดครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวนะครับพี่วันนี้นะครับสวัสดีแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นว่าแวบแล้วก็สวัสดีพี่ชัยยานะครับพี่รัตดาวันพี่นนท์กฤษพรพี่วิชัตนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิเอาที่สบายใจอันนี้คือชื่อเพลงนะครับจากพี่บาวีสังกัด S1 Music เอ้าอยู่ S1 Music แล้วนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์แม็กฟกซองนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับจัดไปครับผม
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมนะฮะในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับมีตี3จากน้องบอสธีรพงศ์บ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับจากลำเพลินวงศกรนะครับ2เพลงจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการสวัสดีครับไปถึงน้องก้อยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนงนะครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับพี่การะเกดนะครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสตริงเพราะๆกันนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปใจนักเลงครับคุณอาพงพัฒน์นะครับตามคำขอเลยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่จันทรานะครับพี่แม่ผู้การพี่ประจบครับพี่วงจันทร์พี่จินดาคุณยายออดสามย่านพี่มงคลมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่รัตดาวันนะครับขอเพลงใจนักเลงมานะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับช่วงนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับจากพี่ลีโอพุทธนะครับใครขอใครสักคนนะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
0: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นใจบ้างนะครับจากมอสรัศมีนะครับแล้วก็แพงอ้ายจากน้องนัดดาวนะฮะ2เพลงครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตกับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงพี่พินโยนะฮะพี่บุษยานะครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่แมวภูวการพี่ปัญญานะฮะพี่จันทราพี่ไทยรัฐแตงโมคุณพี่วงจันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่พรชัยนะครับสวัสดีครับก็ต้องขอกราบอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเพิ่งตื่นตอนนี้นะครับไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปที่ไหนเก็บของกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับตอนนี้ในช่วงของเป็นฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับผมจัดไป2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นมักอ้ายไรเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์นะครับแล้วก็ฮักฮักฮักจากน้องหนิงต้นไม้มิวสิกนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงนะฮะพี่นวลจันทร์พี่จารุวันทักทายนะครับพี่สันทัศน์ครับคุณพี่ยายออดสามย่านพี่จุ๊บแจงพี่สว่างนะฮะพี่ปัญญาพี่กฤษมนนะครับพี่จันทรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปอีกสัก3-4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับขอขอบคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158จัดไป3เพลงเมื่อสักครู่นี้มีขอบคุณที่ยังรักกันนะครับจากพี่หลวงไก่ใจสั่งมานี่พี่เสกโลโซนะฮะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาเร็วๆนี้นะครับเธอมีแฟนหรือยังนะฮะบทเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูครับทั้ง3เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับพี่จิตทองคำบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับเตรียมออกทำงานแล้วครับผมนี่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่เจริญด้วยนะฮะพี่สุภัทราพี่บรรเทาพี่สันทัศน์พี่ยายออดสามญาติบอกว่ารับฟังอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับชัดเจนดีนะครับผมพี่พรชัยนะฮะพี่พินโยพี่สว่างพี่บุษยานะครับทุกท่านเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์นะฮะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม สวัสดีครับพี่บรรเทานะครับพี่ดูสวยดูสวยด้วยนะฮะทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: างท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์นี่สวัสดีน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะน้องปามี่เป็นยังไงบ้างเนาะอ้าววันนี้งดวิ่งเหรอเห็นบอกว่างดวิ่ง ใช่ไหมการวิ่งก็ต้องพักผ่อนกันบ้างนะครับถ้าวิ่งทุกวันก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่สุชาดานะครับพี่เจริญนะครับอะไรนะน้องสุตารัตน์บอกว่าเสียงเพิ่มขึ้นหูดังไม่สบายอีกแล้วเหรอครัชนะฮะถามว่าไม่สบายไหมเขาเรียกว่าภูมิแพ้มากกว่านะครับอย่างช่วงเนี้ยตีสี่คือแบบโอ้โหแอร์เย็นจัดๆเลยนะครับบางทีก็ภูมิแพ้ขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกขึ้นจมูกขึ้นหูดังแล้วก็ขึ้นอึดอัดประมาณนี้นะฮะพี่สวยหนูสวยหนูสวยสวัสดีครับพี่จิตทองคำคุณยายพอเพียงนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นผู้พวงสองเพลงเมื่อกี้นี่ฮะซากอ้อยนะฮะจากวงโซคูนะครับคืนนี้มาเต็มวัดจากนนทนนท์แล้วก็พี่สิงโตนำโชคนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับจากโจอี้ภูมิสิทธิ์แล้วก็พี่พัฒน์วรการครับหม้อหุงข้าวสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญทางจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บวกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ่สิบมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีค่ะครบ7วันวันเสาร์ชนวันเสาร์ดิฉันก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับบทเพลงที่ไพเราะให้ท่านผู้ฟังที่เคารพเนี่ยนะคะได้โยกเบาๆตอนเช้านะคะสวัสดีนะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัมย์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดีเจแก่ๆจะเล่าข่าวแบบตรงไปตรงไปตรงมาและอ่านข่าวอย่างจริงจังไม่มีโม้นะคะท่านพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะก็ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะต้องมีพี่น้องเป็นกำลังใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะคุณอภิการดานะคะโอ้คนนี้อยู่บางแสนนี่ฉันจำได้บางแสนต้องไปวันอาทิตย์นะคะเอ้ยพูดผิดไปวันอังคารนะคะบางแสนต้องไปวันอังคารวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะขายของเยอะเลยนะคะจะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าไปวันอังคารพี่น้องเอ้ยแผ่นดินบางแสนจะเป็นของเราเห็นฟ้าเห็นทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกน้ำจมแจ่มเออมีความสุขมากนะคะถามว่าทำไมเขาปิดหาดไม่ให้วางล่มแล้วก็วางเตียงผ้าใบแล้วก็พี่น้องที่จะมาขายอาหารเนี่ยนะคะไม่ต้องมาหอบหิ้วกันไปเองทั้งเสือทั้งอาหารคุณรู้ฟังแล้วก็นอนตีลังกาอยู่ตรงนั้นนะคะยึดให้ได้นั่นคือใต้ต้นมะพร้าวแค่นั้นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณมานิตคนนี้อยู่นครปฐมใช่เกาะเจ้านะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีผู้นี้อยู่สุโขทัยอันนะคะแม่ดิฉันนี่แม่นขนาดสวัสดีค่ะผู้ใหญ่วันชัยนาคินนะคะเป็นผู้ใหญ่ดิฉันไม่แปลว่าเดี๋ยวดิฉันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีก คุณนวพรศรีสัมพันธ์อันคนนี้สารคามใช่ก็แม่นบ่แม่นนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์จากระยองน้องจ๋าเห็นนะดิฉันจำได้ขอให้เป็นแฟนดิฉันเหอะดิฉันจำได้ทุกท่านนะคะคุณกัจฉมนแก้วเรืองสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผลจูเมคาคนนี้อยู่ท่ามะกาท่ามะกาคือจังหวัดกาญจนบุรีนะดิฉันนี่แม่นขนาดเออเวลาดิฉันจำอะไรเนี่ยจะให้ลืมเนี่ยลืมยากนะเพราะฉะนั้นใครยังมีเรื่องกับดิฉันเชียวดิฉันจำแม่นดิฉันไม่อาฆาตแค้นดิฉันไม่เอาคืนแต่ดิฉันจะเฝ้ามองและจดจำไว้ทักทายแล้วนะคะก็มาดูอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่ามีแนวโน้มฝนน่ะจะลดลงแต่เล็กน้อยนะแล้วก็ยังคงมีกลุ่มของฝนเนี่ยก่อตัวในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งในพื้นที่ส่วนภาคกลางปริมาณฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนแต่แถบจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกก็มีฝนกระจายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากมีฝนนะคะเปาะแปะแต่เบาบางนะคะในช่วงเที่ยงก็ประมาณสักร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิก็จะต่ำอยู่ที่27องศาเซลเซียสถึง34องศาเซลเซียสก็ไม่ร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นสบายหนักนะคะมองพี่น้องอีกสักทีหนึ่งทักทายคุณดรุณีวันเอียดคุณจรัสวราพุทธคุณจิตราศีจันทร์คุณพานุพงษ์สำราญคุณแดนชัยกะการดีคุณธนายุทธเจริญพรคุณวรรณาสีสะอาดนะคะทักทายพี่น้องเสร็จเออเฮ้ยวันนี้ในอดีตเป็นยังไงเหรออ๋อวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2378หมอบัลเลนะคะเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันเนี่ยก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นำการแพทย์แผนปัจจุบันและการพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่เท่านั้นแต่วัตถุประสงค์คือการเผยแพร่ศาสนาคือเขาไม่ทำหนึ่งเพื่อหนึ่งอะทำหนึ่งเพื่อหลายสิ่ง
แล้วก็คุณผู้ฟังเคยจำละครพีเรียดได้ไหมอ้อนั่นแหละหมอบัลเล่คนนั้นแหละนะนั่นแหละนั่นแหละคนนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแห่งการฟังของโลกนะคะเพื่อให้ตระหนักความสำคัญของการฟังเออหูไม่หนวกอ่ะก็ต้องฟังนะคะฟังเสียงรอบตัวฟังเสียงธรรมชาติคุณผู้ฟังบอกว่าเออช่วงนี้เงียบๆจริงๆแล้วในความเงียบไม่เงียบนะคะเปิดแอร์ก็จะได้ยินเสียงแอร์หึ่งหึ่งหึ่งเบาๆอยู่กลางทุ่งนาก็จะได้ยินเสียงสายลมพัดโชยนะแม้กระทั่งยามฝนตกแบบฝอยๆนะเขาก็จะมีเสียงอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราสังเกตหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยแล้วก็คุณนันทิชาปุ้งโพคุณปทุมปิโยอีกคนหนึ่งนี่มันแนวนักเลงเลยกูเป้ว่ะดิฉันก็แน่นะอ่านชื่อคุณออกอากาศนะคะเอ้าช่วงนี้ช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันนะแวะไปสองร้านติดกันเลยนะติดกันเลยนะไม่ใช่ร้านติดกันแต่ร้านเนี่ยอยู่ละแวกเดียวกันดิฉันนะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ดิฉันเป็นทิศ

อาหารเหนือมากนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าอาหารเหนือนี่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์ข้าวซอยก่อนเลยข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยเป็นบะหมี่แกงอ่ะเป็นแกงกะทินะรสชาติจะเข้มข้นหอมเครื่องแกงแล้วก็เสิร์ฟกับผักกาดดองอ่ะหอมแดงมะนาวมีทั้งเนื้อไก่หมูดิฉันนะชอบสุดเลยนะชอบเนื้อค่ะมันนุ่มเด้งสู้ฟันอีกเมนูหนึ่งนี่ฉันรับทานด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วของน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าให้ชอบสุดเลยนะคะบังเอิญช่วงนี้ไม่ได้ไปเหนือก็ต้องรับทานที่กรุงเทพแต่ถ้าไปเหนือมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ในดวงใจข้าวซอยอยู่ในเชียงใหม่แต่เป็นสูตรของเชียงรายนะคะของเชียงแสนคุณผู้ฟังเอ้ยเด็ดดวงขนาดนะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะเขาจะราดด้วยน้ำแกงที่ทำจากซี่โครงหมูมะเขือเทศดอกงิ้วดิฉันไม่ได้ปีนต้นงิ้วดิฉันก็กินดอกงิ้วนี่แหละแล้วก็มีเลือดหมูด้วยนะคะรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆลงตัวแกงฮังเลเป็นแกงหมูสามชั้นคุณผู้ฟังเอ้ยมีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มโดดเด่นด้วยผงฮังเลและขิงซอยเวลากัดโดนเนาะอีกเมนูหนึ่งไม่พลาดเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบทานน้ำพริกหนุ่มก็จะมีพริกหนุ่มกระเทียมย่างแล้วก็หอมแดงย่างเขาเอามาตำกันนะแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยคุณผู้ฟังจกกับข้าวเหนียวนะไอ้ยามีแคบหมูกับผักลวกหน่อยนะคุณรู้ฟังเลยแต่ถ้าเป็นเมนูบ้านๆเนี่ยนะคะต้องข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นอร่อยเลยนะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะข้าวสวยเนี่ยเขาเอาไปคลุกเคล้ากับเลือดหมูแล้วก็หมูสับเอาไปห่อใบตองแล้วก็นำไปนึ่งเวลาจะรับทานเนี่ยนะคะโรยด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวหอมแดงแล้วก็พริกทอดนะอีกเมนูนึงคุณรู้ฟังไหนๆก็ไหนๆแล้วผักกาดจอจ้ะผักกาดจอเนี่ยเป็นผักกวางตุ้งนะใส่ซี่โครงหมูรสชาติก็จะเปรี้ยวนำจากน้ำมะขามเปียกเสริมความนัวด้วยถั่วเน่าแผ่นย่างไฟใส่ลงไปคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ดิฉันไปทานมา2ร้านดิฉันไม่ได้อยู่เหนือนะดิฉันทานแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆละแวกอสมทเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลร้านใบบัวค่ะอยู่ไม่ไกลจากดิฉันไม่ได้โฆษณานะแต่ดิฉันบอกว่าอร่อยจริงนะคะเขาเป็นไทยใหญ่นะคะร้านใบบัวเนี่ยเจ้าของร้านเป็นไทยใหญ่ของพวกนี้อร่อยมากแล้วเมนูจะเยอะมากแต่ถ้าราคาย่อมเยานะคะเมนูน้อยลงหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะร้านสุบินอยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายพี่น้อง เปิดเพลงดีกว่าสามชาหาสามชามาฝากพี่น้องนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องยังไม่แก่นะแต่พี่น้องอาจจะเป็นผู้สูงอายุเหยื่อค่ะเหยื่อค่ะเป็นหญิงแล้วเป็นผู้สูงอายุก็พบเฮ้ยสวัสดีวันจันทร์ไปแล้วสวัสดีวันอังคารแล้วตอนนี้ไลน์มาค่ะแจ้งเตือนเลยนะบอกว่าเนี่ยไลน์เป็นของธนาคารนะระบุว่าถูกลอตเตอรี่อันก็หลงเชื่อดิอุ้ยดีใจนะกดลิงก์เลยแล้วก็มันมีการแนบข้อความมาให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็กรอกเลยพอกรอกเสร็จปั๊บเงินในบัญชีกว่า 60,000 บาทก็อันตรธานหายไปอย่างรวดเร็วไม่สามารถนะยับยั้งรายการได้ทันด้วยนะคะโอ้โหก็ไปดิไปโรงพักแล้วก็ไปธนาคารธนาคารก็ระบุว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของธนาคารเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดในส่วนของธนาคารแต่เกิดจากลิงก์เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะลิงก์เนี่ยก็ได้หายออกไปจากระบบทำได้ในเวลานี้คือทำการอายัดบัญชีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมแต่ในส่วนที่ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นมิจฉาชีพออนไลน์โอ้จิตใจมันทำด้วยอะไรเนาะคนแก่มันก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นเราผู้สูงวัยแต่ยังสวยอยู่ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นอย่าหาทำจดจำไว้หากได้รับข้อความอ้างถูกรางวัลได้รับเงินหรือให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์สติค่ะสติมาเลยเอามือกุมหัวแล้วก็บอกว่าสติอยู่ตรงไหนนะจากนั้นโทรสอบถามลูกหลานโอ้ลูกหลานทำงานยุ่งธนาคารค่ะซึ่งผ่านช่องทางทางการเท่านั้นมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้ข้อความที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจไงแต่เราอะใช่ไหมปูนนี้เข้าไปแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่มีอะไรให้อีอะอ้อแอะละเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แล้วก็ไม่กรอกข้อความที่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากนั้นก็กดรหัสยืนยันนะห้ามทำนะจ๊ะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเอาไปทำนี่ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยคนเขาก็แห่ไปลงทะเบียนกันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครค่าเรียน105บาททุกคอร์สเลยมีรอบเช้ารอบค่ำจันทร์ถึงศุกร์และรอบวันอาทิตย์หลักสูตรก็มีตั้ง

แต่48ชั่วโมงเอาแบบต้องการทักษะเร่งด่วนไปจนกระทั่งถึงเรียนยืดเยื้อเรื้อรังนะ200ชั่วโมงก็มีเวลาที่เรียนเนี่ยนะคะก็67วันผู้สอนเนี่ยจะเป็นข้าราชการครูที่ผ่านการสอบบรรจุได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและมีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปแล้วก็หลักสูตร

special แล้วก็มีโครงการที่เขาเปิดสอนขนมอบเบเกอรี่อาหารไทยนานาชาติโอ้โหเป็นทักษะที่ไม่มีวันหมดอายุติดตัวแล้วติดตัวเลยแล้วฟังดูอาจจะเซอร์ไพรส์นะเออคอร์สโหราศาสตร์เปิดเรียนทั้งจักรราศีไพ่ทาโร่เลขศาสตร์และโหราศาสตร์ข้อนี้ดิฉันแนะนำนะถ้าจะเรียนโหราศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครมารู้วันเดือนปีเกิดสังกัดโน่นนี่นั่นคุณผู้ฟังค่ะ AI ค่ะ AI ทำได้คุณใส่เข้าไปเลยวันเดือนปีเกิดนะตามด้วยที่จะให้แม่นเลยนะเวลาเกิดเวลาเกิดต้องแม่นนะแล้วจากนั้นเขาจะมีการคำนวณคุณผู้ฟังออกมาว่าลัคนาราศีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเกิดมกราเป็นราศีนั่นนี่โน่นลึกเกิดพิจิกจะต้องเป็นราศีนั้นเท่านั้นมันดูที่เวลาเกิดและสถานที่เกิดอ่ะอย่างดิฉันเนี่ยเกิดภูเก็ตเส้นลุงเส้นแหวงเนี่ยก็จะไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครถูกมั้ยหรือว่าถ้าคุณเกิดอุบลเนี่ยเส้นลุงเส้นแหวงเออมันก็ไม่เหมือนกันถูกมั้ยเนี่ยคุณผู้ฟังใส่ให้ครบแล้วจากนั้นจิ้ม AI เลยโอ้โหพยากรณ์ออกมาแม่นโป๊ะจริงๆไม่ต้องไปเสียสตังค์เออแต่มันก็ไม่ได้ฟรีนะเหตุผลเพราะเราก็เสียค่าไฟเสียค่าชาร์จเสียค่ามือถือถูกมั้ยเออแล้วนอกจากอาชีพพวกนี้ยังมีอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าเสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้านวดไทยเออนวดไทยก็จะมีจำนวนชั่วโมงได้เนาะแล้วก็มีภาษาเพื่อการสื่อสารสนใจนะคะก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีหลายเขตมากนะคะมีตั้งแต่ดินแดงบางรักคลองเตยประเวศทุ่งครุสะพานสูงต่างจังหวัดก็มีไหมต่างจังหวัดก็ไปดูของจังหวัดนะของจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวมีโอกาสหน้าดิฉันก็จะมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแต่ช่วงนี้มานี่ก่อนเลยแจ้งปิดท่องเที่ยวพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยแม่เสลียงปุ่งลึกบางกลอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหลังจากที่ฝนเนี่ยเขาตกหนักก็หวั่นว่าจะเกิดน้ำหลากไหลเชี่ยวไม่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจจากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบนั้นไม่ดีเนาะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินหยุดชั่วคราวไม่ว่าคุณจะเข้าโครงการพยุงกันเที่ยวเก๋ายกแก๊งหรือติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงหยุดก่อนช่วงนี้ use นะสักนิดหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งนะคะพออากาศดีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่และยังไงนะคะช่วงนี้หาเพลงไพเราะมามอบให้กับพี่น้องค่ะ

พี่น้องคะพี่น้องมีเงินและมีทองหรือไม่อย่างไรดิฉันไม่ทราบแต่นะคะมีเทรนเนอร์มาชวนละพี่เทรนกับผมไหมชั่วโมงละพันเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเนาะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะเขาก็ถามทำไมอ่ะพี่ก็เล่นนะพี่ก็เนี่ยคาร์ดิโอแล้วพี่ก็ต้องมาเวทใช่ไหมพี่ต้องแม่มีวัตถุประสงค์คุยใหญ่เลยนะดิฉันก็บอกว่าไม่อ่ะดิฉันเก็บเงินไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่ช่วงนี้ช่วงมีเงินมีทองพี่น้องคะเออมีเงินมีทองเนาะข้อมูลจาก China News Service แล้วก็ Product Report ตามต่อมาด้วยซิกโทนตีข่าวโอ้โหตะลุ่มตุ่มเม้งเออตะเม้งตูดตุ่มเอิ้นนะโอ้มีอีกนะอีกข้อมูลหนึ่งคือฟุตเน็ตด้วยนะคะเขาก็ตีข่าวว่าจีนเนี่ยปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์สำเร็จเป็นทางการปีนี้เป็นปีแรกหลังจะทำการวิจัยและทดลองปลูกแล้วเนี่ยนะคะ40,000 หมู่ก็เท่ากับ 16,700 ไร่ในมณฑลไหหนานก็คาดนะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยจาก 40,000 หมู่เนี่ยนะคะจะเพียงพอกับความต้องการบริโภคของอากงอาม่าอติอาหมวยในเมืองจีนได้เป็นอย่างดีข่าวนี้ได้ยินแล้วชาวสวนทุเรียนไทยสะดุ้งสุดตัวเพราะความพยายามของจีนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการลดการพึ่งพาการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะไทยนี่แหละพี่ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่นำเข้าสู่แผ่นดินจีนโอ้โหแทบหงายท้องต่อเลยปิดฉากละ31ปีนะคะมาร์คแอนด์สเปนเซอร์แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากอังกฤษได้โบกมือบ๊ายบายลาไทยม้วนเสือเลิกขายนะคะทุกช่องทางทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ต้องบอกว่ามาร์คแอนด์สเปนเซอร์เนี่ยนะคะเปิดตลาดในเมืองไทยตั้งแต่ปี2538ในกรุงเทพเชียงใหม่และหาดใหญ่เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อปี2427มีชื่อเสียงมากในเรื่องของสินค้าคุณภาพสินค้าตกแต่งบ้านเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ความงามสบู่ครีมบำรุงผิวรวมถึงขนมที่ดิฉันชอบมากนั่นเป็นพวกบิสกิตคุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยคุณผู้ฟังไปละอีกหนึ่งยี่ห้อก่อนหน้านี้มีไปมาก่อนหน้านี้ด้วยนะเอออันนั้นก็เป็นยี่ห้อที่ดิฉันชอบเหมือนกันนะคะมันสะเทือนนะคุณผู้ฟังสะเทือนใจ

คนวัยทำงานเมื่อบิลเกรดเนี่ยนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เคาะ AI จะทำงานแทนมนุษย์เหลือแค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นเองก็เลยไปดูเอ๊ะมีอาชีพอะไรบ้างนะนักเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์เพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ควบคุมระบบ AI คุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของบันเทิงบันเทิงแนวตั้งจีนแนวตั้งอ่ะคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมเป็นละครสั้นๆเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็อุปเอกก็สวยนางเอกยิ่งสวยกว่าแล้วเด็กน้อยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นผลงานของ AI ที่นักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะจะควบคุมระบบถัดมาคือนักชีววิทยาตรงนี้เป็นงานที่ต้องใช้การวิจัยชั้นสูงและต้องเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนอีกอาชีพหนึ่งคือคนทำงานด้านพลังงานอันพอพูดถึงพลังงานคุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่หลังจากที่ทุนตัวนี้เนี่ยนะคะไหลลงไปที่มาเลเซียแล้วก็ลงไปที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันมีความพยายามคุณรู้ฟังแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเพราะไทยแลนด์คือไทยแลนด์จริงๆนะคะสุดท้ายอีกอาชีพหนึ่งนั่นคือกีฬานักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์อะค่ะคุณผู้ฟังดูบอลที่ผ่านมามะคุณเชียร์ใครคุณเชียร์ใครไม่สำคัญเท่ามีใครที่เป็นนักบอลมืออาชีพเนี่ยอยู่ในสายตาและหัวใจคุณสำหรับดิฉันฮาร์แลนด์ทีมนอร์เวย์เนี่ยนะคะเป็นทีมที่ดิฉันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ดิฉันชื่นชมฮาร์แลนด์เขาดูนะหน้าตาเขาดูเหมือนโหดนะแต่เขาเป็นเจนเตอร์แมนมากเลยในสนามบอลน่ะถูกเพื่อนดึงจนเสื้อขาดเขาก็ไม่หันไปตับเพื่อนสักทีนึงถ้าเป็นดิฉันคงหันไปสักสองตับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการเสพความบันเทิงและมีอารมณ์ร่วมจากการแข่งขันของมนุษย์ด้วยกันนี่ไงคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่เสียอาชีพอย่างที่เล่าให้ฟังตามการเคาะของบิลเกรดผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะก็เหลือนักเขียนโค้ดกับโปรแกรมเมอร์นักชีววิทยาคนที่ทำงานด้านพลังงานแล้วก็สุดท้ายคือนักกีฬามืออาชีพที่เป็นมนุษย์จริงๆนะเมื่อถามว่าเอ้ยอนาคตจำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์ไหมบิลเกรดตอบแบบชวนขนลุกขนพองสยองกล้าวเลยคุณผู้ฟังตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นเพราะในแง่การผลิตการขนส่งการสร้างอาหารจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมนุษย์มีหน้าที่แค่ควบคุมและสงวนบางกิจกรรมไว้ทำด้วยตัวเองเท่านั้นไอ้ยะเอแต่ยังไงก็ต้องมีสามีภรรยานะที่เป็นมนุษย์เอ๊ะหรือไม่แน่อาจจะเป็นตุ๊กตาอุ๊ยดิฉันก็คิดลึกไปนะไอ้ยะพักดีกว่าพักสักครู่ค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลาย

มาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
5: โอ้โหคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เพลงเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ชอบมากเลยนะคะและแล้วต้องทักทายพี่น้องที่เคารพรักของดิฉันนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือ10ชื่อนี้นะคะเป็นบุคคลแรกนะคะของ LTM FM 95ที่ทักมาในเช้าวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณจิรวรรณเนียมสงจากชะอวดนะคะโอ้บอกชะอวดมีงานดอกจูดบานประจำปีนี้งานก็จะมีถึงวันที่26นะคะตามต่อมานะคะคุณประพันธ์จันพันธ์คุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณโสภินคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณธีระพงษ์คุณปัญญาคำเอียดคุณพิชิตมีชื่อเล่นว่าหมูยะลานะคะคุณจแรมโล่งอากาศแล้วก็คุณปราโมทผู้วงจากจังหวัดตราดนั่นเล็กนั่นเล็กของดิฉันวัญชนีช่วยชูบอกว่าคืนนี้จะนอนให้ไวแล้วตีสี่จะตื่นขึ้นมาออกกำลังกายแล้วฟังหลานจัดรายการคนที่เป็นดีเจเตี้ยอ้วนดำคนนั้นนั่นเขียนมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยเจสุจังหวัดตราดนะคะเขียนมาว่าช่างแจ๋วซึ่งเป็นฝาชีของเจสุตื่นตีสี่เหมือนกันมาเปิดรายการวิทยุรายการนี้ฟังนะจ๊ะอันมาที่ข่าวก่อนโอ้โหจากหน้าหนึ่งเลยเดือดเดือดเรื่องนี้นะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะบอกตัดเหี้ยนบัตรคนจนวืด9ล้านชาวบ้านโหโวยรัฐบาลกฎเกณฑ์เข้มงวดยุ่มยิ้มเกินฮือตรวจสอบสิทธิ์ล้นธนาคารโอ้โหส่วนคลังก็เปิดให้อุทธรณ์นะคะ17ถึง31เดือนนี้ถ้าไม่ผ่านผลักเข้าไทยช่วยไทยพัสทันทีนะคะต่อมาอีกหนึ่งฉบับค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวว่าเอ้าไปไหนแล้วล่ะปั๊บปั๊บปั๊บหายอ่ะเด้โอ้ยแป๊บเดียวหายไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่เอาอธิบายเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ

หลุดเนี่ยก็เนี่ย9ล้านอย่างที่ว่าเอางี้นะคะคนที่ผ่านเกณฑ์ตามสิทธิ์เดิมนะเคยมีสิทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ต่อเป็นสิทธิ์เดิมนะเริ่มใช้สิทธิ์เลยนะคะวันที่1สิงหาคมผู้ที่ผ่านสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไม่เช่นนั้นไปธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนผู้ตัดสิทธิ์9ล้านกับอีก 310,000 คนโดยประมาณให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังจากนั้นกดเมนูเข้าไปเลยนะคะทบทวนสิทธิ์จิ้มเข้าไปแล้วก็กดสิทธิ์ของเราพี่น้องส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนำบัตรประชาชนพร้อมกับหน้าของตัวเองเนี่ยนะคะไปเลยไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยลุ้นเลยไปถึงปั๊บก็ไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลุ้นวันที่21กันยาถ้าผ่านนะก็จะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะถามว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ผ่านเกณฑ์เหรออ๋อ1อาจจะมีเงินฝาก2อาจมีสลากออมทรัพย์มีการยื่นซื้อบ้านถือหุ้นถือตราสารหนี้มีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยเนี่ยเกิน1ไร่หรืออาจจะมีที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยรวมกันหลายแห่งนะเกิน10ไร่คุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจะโดนเลยแต่หลักๆเนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยวุ่นเลยเนี่ยนะคะแห่ไปที่ขนส่งจังหวัดถามว่าทำไมอ๋อเพราะว่ามันมีข้อมูลครอบครองรถที่ผิดพลาดอ่ะก็หวังจะไปขอเอกสารเพื่ออุทธรณ์สิทธิ์เฉพาะลำปางเนี่ยคนไปกดบัตรคิวเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามากกว่า800รายขณะที่อุทัยธานีนี่ขี่รถเครื่องบึงมอเตอร์ไซค์ไกลกว่า100โลมาขนส่งจังหวัดบอกไม่มีรถยนต์รถกระบะจริงๆมีแต่ญาติยืมชื่อไปใช้แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามเงื่อนไขผู้ไม่มีชื่อนะผู้ไม่มีชื่อเนี่ยก็รอดแต่ถ้าผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ยกเว้นนะรถเครื่องต้องมีขนาดเนี่ยไม่เกิน300cc ถ้าเกินหมดสิทธิ์เนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องมีประมาณว่ารถสี่ล้อเล็กรับจ้างแบบนี้ได้นะคะรถใช้งานเพื่อการเกษตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไปนะคะไปอุทธรณ์สิทธิ์นะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นอีกทีพี่น้องนะแต่ว่ามันมีการปรับเพราะว่า1ในเรื่องของงบประมาณอธิบายแบบนี้เลยนะต้องอธิบายแบบนี้นะคะคราวนี้มาต่ออีกฉบับหนึ่งนะคะอ๋อนี่อยู่นี่ Daily News อ่าน Daily News นี่อ่านความจริงอ่าน Daily News ไทยดังกระหึ่มโลกน้องเพส9ขวบป.3คว้า2แชมป์รวดชนะคู่แข่ง153ประเทศด้านการเขียนโปรแกรมโอ้โหดังขนาดนี้ครับถามว่าน้องเพสคือใครน้องเพสภูเก็ตค่ะเพสภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาคือน้องคือเด็กชายนะเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินคว้าแชมป์ในวัย9ขวบชื่อเสียงนี้ดังกระหึ่มโลกในฐานะโกลบอลแชมเปี้ยนอันดับ1ของโลกด้านการเขียนโปรแกรมณกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยเอาชนะคู่แข่งกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศนอกจากนี้ยังกวาดรางวัลชนะเลิศทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเวทีเดียวกันน้องเพสนี่ป.3 นะคะจากสถาบัน True Coding School ภูเก็ตแม่พูดถึงขนาดนี้ภูเก็ตเนี่ยนะคะว่าไปเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่อาหารอร่อยแต่เป็นแหล่งคนมีของแห่งหนึ่งของปักใต้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนเน่รอยัลโกอินเตอร์โชว์พลังเสียงผ่านรอบออดิชั่นอเมริกันส์ก็ทาเลนต์ก่อนหน้านี้มี

0: ีกคุณผู้ฟังแก้มวิญญาณีเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวแม่ของเวทีเดอะสตาร์โอ้โหเสียงน้องดีมากโชว์ผลงานความสามารถร่วมกับตัวแทนบนเวทีการประกวดรางวัลระดับโลกและเวทีอีเวนต์ระดับใหญ่ของประเทศส่วนโดมอันนี้เด็กภูเก็ตอีกแหละโดมจารุวัฒน์นะคะเป็นหนุ่มภูเก็ตเสียงนุ่มทรงพลังแชมป์เดอะสตาร์ปัจจุบันนี้ก้าวสู่บทบาทของผู้บริหารค่ายเพลงนะคะผลักดันทีป๊อปเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกประเทศยังไม่หมดค่ะคนภูเก็ตค่ะนนทนนนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากรายการ The Voice Thailand ซีซั่น1ตอนนี้ก็ฮอตแรงไม่มีตกเหมือนกันนะคะอุ้ยยะคุณผู้ฟังดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะเป็นดีเจตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังเป็นเด็กเกิดที่ถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานสารสินมาจากเกาะเป็นเด็กเกาะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเกาะเกาะกระแสน้องๆ นี่แหละแหมมันชื่นใจน้องคนภูเก็ตนี่เนาะคนภูเก็ตยกมือแล้วก็ส่งข้อความผ่าน LTM FM 95หน่อยนะแม่มันชื่นใจจริงๆคุณผู้ฟังยังดิฉันก็เกาะกระแสนะเอาอย่างนี้แล้วกันมันชื่นใจแท้ชื่นใจว่ามองเวลาค่ะ 5:59 นาทีครึ่งด้วยพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: เวลาผ่านไปอีกแล้วนะคะพี่น้องชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยนะคะได้จบไปแล้วเมื่อสักครู่และช่วงนี้เป็นช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ร่วมไปกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตาหน่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับดีเจแก่ๆในอุตส่าห์ทนตื่นเช้ามาจัดรายการนะคะจัดแค่อาทิตย์ละวันเดียวนี่ก็โอ้โหเหนื่อยโม้ไปซะงั้นนะคะเพราะว่าข่าวคราวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอ่านโดยไม่วิเคราะห์มันก็จะแค่อ่านไงแต่ถ้าต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปในข่าวนั้นๆเนี่ยนะคะสามารถคิดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข่าวเนี่ยมาเพื่อการดำรงชีวิตอะให้มันดีขึ้นเนาะง่ายง่ายพี่น้องไม่ยากหรอกนะคะสวัสดีค่ะคุณนันทิชาปุ้งโผคุณโอคุณประภาพวงลำเจียคุณวันคุณณัฐาวรีบุญสิริคุณใหม่ทีคุณประทีปชนะไพรินนะคะโอ้ทักทายกันมาเยอะแยะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะคุณวิชัยธารไลคุณตีใหญ่ปากน้ำแม่นวลรัตนกุลสวัสดีค่ะคุณนิธิสาธนดลเว้นวรรคคงมีคนตั้งให้โอ้โหชื่ออือหือใช่ค่ะต้องมีคนตั้งให้ค่ะน่ารักแท้น่ารักว่าไอ้พี่น้องถามว่าสัปดาห์นี้ดิฉันหายหัวไปไหนมาเหรออ๋อ6วัน7วัน7วัน7วันเนี่ยนะคะดิฉันก็จะไปทำกิจกรรมอ่ะเออที่ดิฉันชอบใช่ไหมทำงานวันเดียวก็พอชีวิตไม่ต้องทำเยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ชวกิจแสงอนันต์คุณสักวันต้องเป็นวันของเราจริงค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมทรงสังเกิดคุณพรศิลป์สุขจิตงานนะถามว่าดิฉันทำอะไรมาเหรออ๋อโอ้โหดิฉันเป็นสมชีวิตนะเป็นแก๊งเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยเวลามาคุยเนี่ยนะคะแต่ละคนก็มากันแต่ละเรื่องที่เขาสนใจเนาะบางคนก็คุยเรื่องบอลเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นคุยเรื่องบอลถ้าเป็นเทรนเนอร์ก็จะคุยเรื่องเนี่ยแหละผลแพ้ชนะก็บอลอีกแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งก็สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งก็จะมีความสงสัยในเรื่องของบริษัทนี้ทำอะไรในตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็ให้การบ้านดิฉันนะนี่เพื่อนของดิฉันนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหมดเลยส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็มีนะคะคือคุณพี่ชุเนี่ยนะคะเคยเป็นอาจารย์นะคะโรงเรียนนานาชาติแพงมากด้วยของวงเล็บซึ่งหลานดิฉันเนี่ยนะคะคนโตเนี่ยเขาไปเรียนนานาชาติที่นั่นแหละโอ้โหหอบเงินไปนี่ไม่มีคืนไม่ว่าต้องกลับมาเอาตังค์ที่บ้านไปจ่ายเพิ่มนะคะคุณพี่ชุก็มาชวนดิฉันไงว่านี่น้องแหม่มเดือนนี้นะเป็นวันเกิดของคุณพี่ชุน้องแหม่มเล่นอยู่ที่ไหนมาเล่นกับคุณพี่ชุนั่นนะนี่นะเล่นถึงว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฟรีนะน้องแหม่มพอเราเล่นกันเสร็จแล้วนะเราก็ไปมีกิจกรรมดิฉันก็สงสัยละกิจกรรมอะไรก็ถามไปอะไรครับพี่ชูอันนะพี่ชูก็บอกว่าไปหาอะไรกินไงไม่มีใครนะรับทานได้เก่งเท่าไหร่อีกแล้วโอ้โหเวลาไปเนี่ยนะคะพี่ๆเขาก็จะทานคนละนิดคนละหน่อยใช่ไหมและแล้วดิฉันนะคะกับคุณแอนดรูเป็นชาวอินโดนีเซียนะก็จะเป็นฝ่ายสวาปามแล้วค่ะโอ้โหเก็บหมดค่ะไม่เหลือนะคะพี่ๆเขาก็นั่งดูแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูดิฉันกับคุณแอนดรูเนี่ยนะคะรับทานช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆรถก็ชื้นมีกลิ่นอับอ่ะแบบต้องเคลียร์คุณผู้ฟังให้มันหายวับไปกับจมูกเนี่ยนะคะขั้นแรกจัดการขยะสิ่งสกปรกเศษอาหารตกค้างก่อนให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เปิดกระจกตากแดด จอดตากแดดเนี่ยนะคะเบาๆแดดเบาๆนะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยทั้งหมดดิฉันทำไหมดิฉันไม่ได้ทำ ดิฉันเอารถเข้าศูนย์อย่างเดียวนะคะทั้งศูนย์ก็จะเป็นคนจัดการให้ศูนย์เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะโตโยต้าห้วยขวางดูแลดีดีโดยเฉพาะคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยนี่เขาเป็นหัวหน้านะมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่นะโอ้จะจัดการให้ดิฉันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้เลยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแฟนใครไม่รู้เขาว่ากันว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวย

บุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นศีลอันนักบวชไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวสามโอ้โหคุณผู้ฟังเจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บไปถึงหัวใจนะอืมเพราะฉะนั้นหาเพลงก่อนเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ว้าวแฟนใครไม่รู้พี่แหม่มพี่ออกนอกหน้าเกินไปไหมเชียร์คนภูเก็ตเอ้านานๆนะจะได้พูดสักทีนึงมันแสนจะภูมิใจจริงๆที่เกิดเป็นคนภูเก็ตเออพ่อดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตแต่แม่ดิฉันเนี่ยคนแปดริ้วคุณรู้ฟังเออดิฉันก็ประกาศเนี่ยเนาะคุณวิสุทธ์บอกคนบ้านตัวเองใช่ค่ะคนภูเก็ตค่ะเออนี่คนใต้เหมือนกันนะคะนะดิฉันรายงานมาบอกว่าตอนนี้ใครอยากรู้จักน้าเล็กนะน้าเล็กวัญชนีนี่กำลังจะไปเดินย้วยอยู่ที่หน้าอำเภอทับปุดเนอะนะออกกำลังกายค่ะคุณธีรพงษ์เชื้ออิวนะคะตอนนี้ฟังอยู่ยกมือด้วยจุ๊บนั่นนะคะปากใต้เก็บเพนี่แต่จากนครพนมนะคะคุณมามิสำเนียงนะคะจากนครพนมนะคะคุณสมทรงจิตประสานรายงานมาบอกว่าทกส.

่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหแน่นคือไปใช้สิทธิ์ยืนไปยืนยันสิทธิ์นะว่าเออนะเอาหน่อยเถอะถึงมันจะน้อยนะแต่ก็นะเออมันก็คือเงินคนจนอ่ะนะเออเพราะฉะนั้นมีอะไรผิดพลาดไปยืนยันนะคะไปยืนยันนะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตังเราเพย์นี่นะประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อนะคะเออจากหน้าหนึ่งของสำนักข่าวต่างประเทศต้องบอกแบบนี้เลยนะคะของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะดิฉันรวบรวมมาหลายฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น bbc.com bloomberg แล้วก็ reuters สำนักข่าว channel news asia แล้วก็ afp นะคะรายงานข่าวนี้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจบอกว่าอุ๊ยมันเกิดใกล้จะไปสนใจทำไมแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องค่อยๆฟังไปนะคะถามว่าเกี่ยวเพราะอะไรนะคะสำนักข่าวเมสนะคะต้องออกเสียงแบบนี้นะออกเสียงค่อนข้างยากก็รายงานนะคะว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีเดือดทั้งสนามบินอิหร่านซาแล้วก็สะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์มุซกันรวมถึงการโจมตีสถานีรถไฟในเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือรวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐค่ะได้ยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วงภายใต้สถานการณ์ลุกลามบานปลายที่ยืดเยื้อมานานเกือบสัปดาห์นะคะหลังจากที่มีการยุติการหยุดยิงโดยอ้างว่าเพื่อลดศักยภาพทหารของอิหร่านให้เหลือและลดน้อยถอยลงนั่นส่วนเตหะรานก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดนเล่นงานฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในเขตดินแดนชาติพันธมิตรสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เป็นสงครามภูมิภาคเต็มรูปแบบที่สหรัฐจะต้องตกตะลึงบนโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เตหะรานประกาศพร้อมกับบอกด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซคือเส้นแดงที่มิอาจละเมิดรวมถึงการตั้งบิลบอร์ดนะโอ้ขนาดใหญ่เลยที่จัตุรัสเอนเกลาใจกลางกรุงเทหะรานเป็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์นอนหงายอยู่บนโลงศพสีดำที่เปิดฝามีข้อความภาษาอังกฤษและภาษาเปอร์เซียตรงกันอย่างโดดเด่นว่า We will kill ทำแปลเป็นไทยเราจะฆ่านั่นแหละพื้นหลังนะคะของโลงศพเนี่ยยังเต็มไปด้วยข้อความไว้อาลัยและถ้อยคำที่ล้ำลึกถึงอายาตอลลาห์อาลีอาเมเนอีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมถึงข้อความที่กล่าวถึงผู้วัยชนในสงครามรวมทั้งเด็กด้วยคุณผู้ฟังก็อาจจะบอกเอ้ยมันไกลอ่านข่าวนี้จะได้อะไร พอเห็นข่าวนี้ปั๊บดิฉันคิดถึงน้ำมันดิฉันไปเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยละพอดีฉันกลัวว่าเวลาลงอ่ะลงนิดหนึ่งเวลาขึ้นเป็นไงล่ะปาดเข้าไปคราวนี้พอน้ำมันดีดเราก็ต้องไปดูตัวอะไรต่อไปดูทองไงทองเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังเอ้ยมันลงปาดหลุด 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์แต่เมื่อคืนนี้เป็นไงล่ะโอ้โหมันดีดยังไม่บรรยังวันนี้ทำอะไรล่ะไปขายสิจะรออะไรเอาสตังค์มากินขนมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอเราดูข่าวแบบนี้เราก็ต้องตั้งหลักชีวิตให้ดีกลับมาเมืองไทยกลับมาทหารไทยเดินลาดตระเวนโน่นแถวแถวแนวชายแดนใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการภูผีจังหวัดศรีสะเกษเหยียบทุ่นไอเวนเข้าไปค่ะจริงๆทหารไทยก็บาดเจ็บเล็กน้อย2นายนะคะไม่ได้สูญเสียขาและตัดอวัยวะแต่อย่างใดจากหน้าหนึ่งเลยของหนังสือพิมพ์ Daily News อ่านความจริงก็อ่าน Daily News นะมาเลยสีจิ้นผิงอาสากาวใจไทยเขมรแจงซื้อรถถังก่อนรบรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างพอพาดข่าวอย่างนี้ดิฉันคิดถึงชีวิต

0: ิตของคนไทยที่เป็นทหารเป็นอาสาและเป็นพี่น้องประชาชนที่แนวชายแดนกี่ศพล่ะดิฉันคิดถึงขาของทหารไทยกี่ขาล่ะ
1: ตัดมาอีกฉบับหนึ่งคุณรู้ฟังนั่นก็คือมติชนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวต่อเลยอนุทินโชว์วิชั่นเวทีเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาติไทยรูปหมู่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนไอ้ยะพี่น้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก็จะกลับวันที่20นะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบกับผู้นำกัมพูชากัมพูชาก็คือบูชากรรมนั่นแหละคุณผู้ฟังเห็นว่าไปงานเดียวกันแหละแต่จะเจอยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะส่วนกรณีปมโกงนะท้องถิ่นเนี่ยการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนายกก็ยกให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดดำเนินการตามท่าหน้าที่พาดหัวในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะขณะที่มศวเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ออกแถลงการความคืบหน้ากรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยผลสอบข้อเท็จจริงพบหลักฐานมีมูลเพียงพอก็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงบุคคลที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็หนึ่งรายลั่นหากทำผิดจริงฟันเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานกู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนโอ้โหคุณผู้ฟังหายใจลึกลึกลึกลึกลึกลึกสุดใจคุณผู้ฟังเพราะว่ามติชนก็พาดต่อว่าพบโกงเพิ่มสั่งนับคะแนนใหม่ตัดสิทธิ์ 5,924 คนกสทสั่งเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดดึงหน่วยงานกลางจัดการเรียงแต้ม 2.7 แสนคนอีกครั้งลุ้นรายชื่อใหม่สัปดาห์หน้าไอ้ยะพี่น้องโอ้โหมันโกงอะไรกันเนี่ยเนี่ยขยันโกงกันจริงๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าข่าวสดก็พาดเหมือนกันว่าโละโกงสอบ 5,924 คนจัดบัญชีใหม่แล้วก็มาที่โครงการข้าวแกง40บาทที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะนำเสนอหวังที่จะลดค่าครองชีพก็ล้มพังภาพไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งไข่จากนั้นเนี่ยนะคะก็ปั้นโครงการมีโครงการใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนั่นคือโครงการ60ยังแจ๋วคุณผู้ฟัง60ยังถ้ายังไม่60ก็ยังไม่ต้องไปแต่ถ้า60แล้วเงินไม่พอใช้ลูกหลานอย่าไปหวังพึ่งพี่น้องเราต้องอยู่บนขาและมือของตัวเองอย่างมีอิสระทางการเงินคิดจะกินอะไรกินด้วยตัวเองไม่ต้องไปจ่ายใครทั้งนั้นโครงการ30ยังแจ๋วเนี่ยนะคะก็จะให้โอกาสผู้สูงวัยเนี่ยมีงานทำเพื่อสร้างรายได้กับการกินการใช้ของตนเองยืนบนขาตัวเองอยากกินอะไรกินไม่ต้องมองหน้าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเขยสะใภ้ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดพุ่มพวงคุณผู้ฟังจำได้นะที่นำข้าวสารน้ำมันปาล์มแล้วก็ผงซักฟอกไปจำหน่ายถึงชุมชนตอนนี้ก็เงียบเงียบไปเช่นเดียวกับโครงการแก้ปัญหาราคามะพร้าวอะที่ยังเผชิญกับความท้าทายจากเสียงสะท้อนของเกษตรกรเรื่องนี้นะเจ๊จงเขาก็ไม่ไว้หน้านะเจ๊จงนี่คือใครเจ๊จงเนี่ยนะโอ้โหออกรายการโทรทัศน์เยอะเจ๊จงเป็นเจ้าของร้านหมูทอดชื่อดังมากเลยก็ฟาดไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะยืนยันโครงการข้าวแกง40บาทเนี่ยมันแพงเกินไปแพงเกินจริงอันนะเพราะร้านเจ๊จงเนี่ยนะคะขายอยู่ที่27-37บาท

ข้าวไม่อั้นมีผักด้วยพร้อมกับส่งมัดตรงเลยนะเข้าปลายคางของรัฐบาลแม้ดิฉันนี่ยังกระภาคมวยว่า40บาทนั้นไซตอบโจทย์ไม่ได้เพราะมันไม่ตอบโจทย์ให้กลับไปทำการบ้านใหม่โอ้โหคุณผู้ฟังพูดซะขนาดนี้โอ้ยเหนื่อยหัวใจ

านข้าวหมูเจ๊จงในราคาที่จับต้องได้เพียง 27-37 บาทอย่างที่เรียนให้ทราบเติมข้าวไม่อั้นเครื่องเคียงแถมฟรีมีทั้งผักแก้มกากแป้งทอดแล้วก็มีน้ำพริกด้วยวัตถุดิบเนี่ยก็คุณภาพเน้นความสดใหม่นะคะดิฉันก็ไม่ได้เชียร์เจ๊จงนะแต่ดิฉันก็รับทานเจ๊จงนะเจ๊จงเนี่ยนะคะ จบชั้นประถม6ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วเจ๊จงก็เป็นคนเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งนะก็เลยมาเรียนต่อกศน.คือการศึกษาผู้ใหญ่อะคุณผู้ฟังแม้จะไม่ได้เรียนถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแต่องค์กรธุรกิจชั้นนำรวมถึงมหาวิทยาลัยนะเขาก็เชิญเจ๊จงไปแชร์ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เธอใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็วิกฤตหนี้สินเจ๊จงก็มีหนี้สินนะไม่ใช่อยู่ๆรวยนะก็ที่บ้านลำบากไงนี่ก็ต้องมีเป็นธรรมดาเอาประสบการณ์ชีวิตและวิกฤตหนี้สินเป็นตำราเล่มใหญ่ด้านการตลาดนี่คือเจ๊จงพี่น้องโอ้โหต่ออีกหน่อยนะเฮ้ยวันไหนนะมีเตะบอลน่ะโอ้คุณผู้ฟังเชียร์ใครอะสเปนกับอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยไม่เคยไปอาร์เจนตินาดิฉันเนี่ยเคยไปสเปนคุณผู้ฟังว่าดิฉันจะเชียร์ใครล่ะเออใช่ไหมคราวนี้มาดูนี่เรื่องที่คุณผู้ฟังนะสนใจดิฉันก็สนใจติดตามอยู่คืนนี้นะคะจะจัดรายการกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในรายการกฎหมายใกล้ตัว2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มคืนนี้แหละนะคะเนี่ยจะถามอาจารย์เรื่องนี้แหละกทม.ค่ะจากพาดหัวของไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศกทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเออแล้วก็ผบ.ชน.นะเขาบอกว่าจะสอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์เขาไม่ได้ปล่อยปละเขาไปแหละแต่ไปตอนกลางคืนไปทำอะไรอ่ะมันก็มีไปสองแบบนะคุณผู้ฟังว่ามะนี่เฉพาะกรทม.นะต่างจังหวัดดิฉันก็นะเออดิฉันก็ไปสอดส่องดิฉันก็ไม่ได้เป็นคนเสเพลดื่มแอลกอฮอล์หรอกเออถ้ากลางวันไปเนี่ยจะเป็นหน่วยงานแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ไปกลางวันนี้ไม่ไปกินเหล้าไปตรวจดูนู่นดูนี่นิดๆหน่อยๆแล้วจากนั้นก็หยิบซองจบส่วนถ้าเป็นพี่ตำรวจเราจะไปกลางคืนออกเวรแล้วก็ได้คุณผู้ฟังก็รู้นะว่าไปทำอะไรไปกินเหล้าไงแค่นั้นแหละจบไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแหมดิฉันก็ลีลาเกินเนาะแค่นั้นแหละชีวิตจะทำอะไรได้ก็นะเราก็เป็นมนุษย์ประชาชนคนจนนะบัตรคนจนก็ตัดเหี้ยนไป9 ล้านพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงจากพาดหัวของข่าวสดบอกว่านัดชิงเดือดสเปนอาเจนเมสซี่กับยามานเนี่ยนะคะก็แย่งแชมป์กันแหละแล้วก็สิงโตนะคะสิงโตคำรามกับตะไก่เนี่ยเขาก็จะลุ้นอันดับ3พาดหัวมาจากข่าวสดนะคะมาเก็บอีกนิดหนึ่งที่งานเนี่ยบอลเนี่ยนะคะชิงแชมป์เนี่ยแหละจากมติชนบอกยันทำชมนัดชิงคาดมอบรางวัลโทฟี่นะเออส่วนข้างล่างจากนั้นดิฉันไม่อ่านทำเนียบรัฐบาลนะคะทำเนียบขาวเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าทำเนี่ยจะเข้าร่วมชมนัดชิงฟุตบอลโลกที่นิวเจอร์ซีย์ก็คาดว่าจะมีการมอบถ้วยรางวัลแชมป์ด้วยนะคะด้านบอลอ๋อไม่คุยนะคะเรื่องการพนันนี่ดิฉันไม่ถนัดแล้วก็ไม่สนใจดิฉันสนใจแต่ข่าวพี่น้องปากท้องประชาชนนะคะต่ออีกนิดนึงที่ข่าวสดบอกว่าเหยื่อเข้าให้การแล้วนะคะเร่งเอาผิดโรงเบียร์แล้วก็คปภ.ก็รุดติดตามเยียวยาดูแลสิทธิ์คนตายคนเจ็บคือประชาชนเนี่ยไม่ใช่จะต้องไปเที่ยวแล้วต้องไปตายนะแต่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมจรรยาต้องใช้คำนี้มีศีลธรรมจรรยา

0: การที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเขียนต่อมานะบอกว่าจนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์เนาะเออพี่แมมชอบมากชอบมากจากพัทลุงคุณกัญญาชูป่านแสงแก้วได้สิทธิ์ไหมพี่พี่ได้สิทธิ์ไม่สิทธิ์ไม่รู้แต่เอาอย่างนี้แล้วกันเอาเพลงนี้ไปพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วจ้ะ
1: โอ้ยพ่อเถอะพี่พอแล้วครับรวยจนจะล้นแล้วเนี่ย

นะคะรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกคืออย่างนี้พี่น้องคะสำนักข่าวบูมเบิร์กนะรายงานว่าชาวอเมริกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่าของชีพเนี่ยนะคะสูงขึ้นและรายได้โตไม่ทันเงินเฟ้อจึงหันมาซื้อสินค้าไซส์เล็กตะมุตะมิมินิแบบนี้นะคะด้วยราคาที่ย่อมเยาตั้งแต่ซื้อกระเป๋าผ้าเครื่องใช้ในบ้านวัสดุตกแต่งบ้านเล็กๆแบบกรุบกริบกรุบกริบวิสกี้เมื่อก่อนกินเป็นขวดเดี๋ยวนี้ซื้อกระป๋องขนาดเล็กแค่100มิลลิกรัมพอกรุบแค่นั้นพอเครื่องทำน้ำแข็งเนี่ยนะคะก็จะซื้อแบบเครื่องจุ๋มจิ๋มอะไม่ใช่เทออกมาทีเลยเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นส่วนเครื่องตีฟองนมก็ซื้อแบบพกพาก็เล็กอีกแล้วนะคะซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันจะต่ำกว่าราคาสินค้ารุ่นมาตรฐานเป็นปรากฏการณ์ที่ชื่อว่ามินิเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดจากการระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าราคาแพงและยอมจ่ายเงินบ้างต้องบอกว่าบ้างขีดเส้นใต้กับของสิ่งที่เป็นของสิ่งเล็กๆพอที่จะช่วยเติมเพิ่มความสุขให้กับตัวเองขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกก็ปรับตัวพัฒนาสินค้าไซส์เล็กเพื่อให้ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้านนักจิตวิทยาการเงินเขาก็มองในเรื่องนี้นะคะว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ชาวมักกันเนี่ยนะคะเลือกใช้เงินกับการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคที่เศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและที่สำคัญนั่นคือเต็มกลืนคือกลืนไม่ไหวแล้วนะคะผู้คนก็เลือกใช้เงินกับสิ่งเล็กที่ไม่สร้างภาระทางการเงินมากจนเกินไปแต่ยังคงสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เนาะน่าสงสารเนาะประเทศที่มีประธานาธิบดีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่าคิดจะไปสงสารชาวบ้านนะหันกลับมามองตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันดีเรื่องอะไรเหรออ๋อสำนักข่าวเดียวกันเลยก็คือบูมเบิร์กอีกแล้วนะคะรายงานราคาทองนะคะว่าราคาทองยิ่งลดเท่าไหร่จีนก็ยิ่งซื้อสวนตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญโดย20เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของจีนเพิ่มทองสำรองอีก 480,000 ทอยออนซ์มุ่งสู่ระดับ 75.44 ล้านออนซ์นะคะตอกย้ำเลยว่ายุทธศาสตร์สะสมทองเนี่ยได้กระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์สำรองแม้ว่าท่าทีของสายเหี่ยวของธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยแอบเล็กๆนะต้องบอกว่าแอบเล็กๆนะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันเป็นผลลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำแต่ธนาคารกลางอีกหลายแห่งทั่วโลกมองว่าทองเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือเสริมความมั่นคงของสินทรัพย์สำรองในยุคที่ดอลลาร์พันธบัตรเงินเฟ้อเนี่ยมันถูกตั้งคำถามมากขึ้นพี่น้องเห็นภาพอะไรยังอ่ะดิฉันก็พูดชัดพูดสักทุกสัปดาห์ก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจและทำบางสิ่งเพื่อการลงทุนช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งจ้ะ

0: Sehat cak New Terrain Pharmaceutical.
1: New Far with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงห์รถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของ

0: โอพัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการเพราะต้องลากันตรงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคุณผู้ฟังถามมานะคะหลายคนเลยดิฉันก็จะมัดรวมแล้วตอบในคราวเดียวให้สิ้นข้อสงสัยตอบแบบนี้ค่ะพี่น้องฟังดีๆนะจ๊ะตั้งใจฟังนะจ๊ะอันถ้ามีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีค่าถ้ามีคนนินทาแสดงว่าเราน่าสนใจถ้ามีคนว่าร้ายแสดงว่าเรามีดีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าโกรธเขาเลยให้สงสารเขาเถอะเพราะเขามองไม่เห็นค่าของตัวเองเพราะเขาไม่มีค่านี่แหละค่ะชีวิตอาจักอาจักกักกักง่ายเนาะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เชิญคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคชนะมารชินปัญชระปริตังมังรักขะตุงสัพพะทาขอบคุณทุกท่านค่ะที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณจิตวรรณคุณภูเบศรและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังทั่วประเทศก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับมีทักทายเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารอฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับ
1: ค่ะอากาศเป็นไงบ้างห้วยขาแข้งตอนนี้นะสภาพธรรมชาติก็น่าเที่ยวนะห้วยขาแข้งค่ะ
3: แม่ฝนระวังทากหน่อยนะคร
2: ับ
1: แต่ถ้าเดินป่าตัวทากเนาะดิฉันเคยโดนตัวทากก่อนกลับมาถึงในโรงแรมที่พักอ่ะเอ๊ะทำไมเลือดไหลเนาะอ๋อมันติดอยู่ตรงกางเกงไงแล้วมันก็เลือดแล้วเลยต้องเขาบอกมันไหลไม่หยุดนะอาจารย์เนาะเขาก็เลยบอกให้เอาบุหรี่อ่ะไอ้ที่เป็นอะไรนะในบุหร
2: ี่ก้นบุหรี่
1: ก้นบุหรี่ไม่ในบุหรี่ที่มันมี
2: ฟองน้ำอะไร
1: ไม่บุหรี่ที่ข้างในเขายัดเอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะนิโคตินเหรอให้ปิดแผลแล้วก็จะหยุดไหลเหรอนี่ก็คือเทคนิคอันนึงนะค่ะอ่ะเอ้า
3: เขาเป็นผีดิชาวเรียกสด
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับ
1: สภาพอาเซียน
2: ในเวทีสากลครับอาจารย
1: ์จะแตกรังไหมเนี่ยหรือว่ายังยูนิตี้นะ in the diversity เนี่ยคำขวัญของเขา
3: ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
3: ก็มีคนเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นในหลายอย่างประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาด้วยถ้าเป็นสายประชาธิปไตยจ๋าก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมต้องรอให้พม่าเลือกตั้งอย่างเสรีก่อนประมาณนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าเป็นในช่วงที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปทั้งหลายว่างๆไม่มีสงครามก็จะสื่อก็จะตั้งขบวนโจมตีประเทศไทยเรียบร้อยเอาฝ่ายประเด็จการหรืออะไรสารพัดเลย